0: ระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่น
1: กองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นทีมนักตบสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์3-2เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายที่จังหวัดชลบุรีซึ่งตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานไปถึงคดีฆาตกรรมครอบครัวชาวไทย3รายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดแต่ยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทำให้มีการที่ทำให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็จะต้องทำคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาว่าเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้น
4: คงจะต้องมีวิธีการในการเฝ้าระวังและติดตามซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยเราก็พวกเราก็รู้ว่าคนบุคคลพ้นโทษเนี่ยเยอะดังนั้นจะต้องมาคัดกรองครับคัดกรองถึงพฤติการข้อหาที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแล้วออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้น่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
2: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

0: กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมค่ะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
3: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
4: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทาง Bond Connect และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า Small Lot First ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
2: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6

0: ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
1: กระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
3: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป่าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือSOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาอันเอริยานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
6: สารข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกันเดมาลาสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
0: ทางการโคลอมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลอมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อาไททิพย์มิจาดกับนภพกรตุงคาสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับซูมิเรนนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-18 11-21 และ 16-21 อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักแบดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการ World Tour Super 300 Korea Master 2026ระหว่างวันที่4-9 สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมดัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมืออันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ3-6 อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชจิรินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง 2-0 เซต 6-1 และ6-3 คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชจีรินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเลมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับวันวานัสวาทานีมวยอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4ต่อ1เฟรมส่งผลให้นุกสงขลาคว้าแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งเป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น
8: 1นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้น ทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่5ถ้าแยมอนเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกการแสดงอย่างหนึ่งของมอนหมายถึงการขับร้องถ้าแยมอนเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอนที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือโดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
11: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
12: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
11: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
12: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
12: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร
13: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
14: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
13: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
14: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
13: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
14: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: กลับเข้ามารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชรารวมถึงการปล่อยวางและการแบ่งปันความสุขเพื่อให้ชีวิตสูงวัยมีความสุขและมีอายุยืนยาวขอเชิญติดตามรับฟังครับ
15: านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมติด
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมคุยเรื่องชีวิตตอนวัยชรานี่สงสัยคุยได้กันทั้งวันทั้งคืนเอาจากสิ่งที่ผมทำเอาจากสิ่งที่ผมปฏิบัติช่วงที่ผ่านมาผมก็พูดถึงเรื่องการบริหารสุขภาพการบริหารงานนะครับที่ผมมีกับบริษัทคราวนี้เรายังไม่ได้พูดถึงจิตใจคนที่อายุมากและยังปล่อยให้จิตใจเหมือนเดิมคืออารมณ์นะฮะความคิดความอยากเหมือนเดิมนั้นก็คงไม่ดีผมมีความคิดว่าเอ๊ะตอนเราอายุมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเรื่องแรกเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ผมไม่ทราบท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเคยรู้สึกไหมถึงอารมณ์นะฮะของตัวเองเราเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะไปบ่อยให้กับวัยทองวัยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทำให้เราเกิดมีอาการผันผวนของทั้งอารมณ์ผมว่าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจตัวเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วเรารู้จักบังคับตัวเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกดเครื่องผู้อื่นอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนนะฮะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้เราจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดนะแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็จะอิจฉานะครับหรือมองโลกในแง่ร้ายผมเองตอนหลังๆมาก็จะใช้หลักสูตรวิธีการว่าเราต้องรู้จักตัวเองไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือมาขับเคลื่อนตัวเองความหมายก็คือว่าเราต้องควบคุมทั้งร่างกายและก็อารมณ์อย่าให้นะครับอย่างอื่นมาควบคุมเราผมวันนี้มองไปถึงจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขจริงๆก็เพราะว่าผมดูแล้วผมมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ผมมีเพราะผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมพอใจผมมีความสุขและผมก็อโหสินะฮะปัญหาหรือคนที่เคยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ผมในอดีตก็ทำให้จิตใจผมนั้นสงบสบายขึ้นผมเชื่อว่าผมจะอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะผมคิดดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดใดๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดอีกวันนี้เราพยายามทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอายุว่าแข็งแรงที่สุดผมพยายามก็มีโอกาสก็จะไปลงยิมนะไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เรานั้นรูปลักษณ์ของเรานะยังคงเดิมไม่ใช่มีพุงมีอะไรต่ออะไรนะใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเรานั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองรักทุกคนและรักโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติโยมนะครับเราก็ชวนกันมานะมาอยู่มาคบกันไปมาหาสู่ด้วยกันหรือไปชวนมาอยู่ด้วยกันนะกินนอนกินอยู่ด้วยกันมันดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็รอลูกๆหลานๆกลับมาเหงานะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็การปฏิบัติตัวของผมนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลนะว่าสุขภาพเราพอเหมาะกับการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ทานในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปคิดเดือดร้อนอิจฉาใครต่อมีใครท่านั้นล่ะครับชีวิตในวัยชราของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองขอให้แฟนรายการทุกคน ได้นำไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมรอบด้านรวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
18: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือต่างๆให้ครอบคลุมทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านการประมงและการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตลาดสินค้าฮาลาลเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนถึง280ล้านคนและยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่4ในอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรไทย
19: สิ่งที่เราจะไปคุยในเรื่องของการค้านั้นก็นอกจากสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยที่เน้นๆก็คือเรื่องของฮาลาลเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการที่เราจะไปเปิดตลาดฮาลาลได้ความร่วมมือกับเขาจะเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรของเรานะคะในเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางและเพิ่มสายการบินมากขึ้นเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในระดับนานาชาติอินโดนีเซียเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกับประเทศไทยในโอกาสนี้ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
18: นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียจะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 2571และการพบกับภาคเอกชนในอินโดนีเซียที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
19: และนอกจากเรื่องของระหว่างประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วท่านนายกก็จะไปพบกับภาคเอกชนด้วยนะคะภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะทุกๆการเดินทางอะค่ะท่านนายกตั้งใจว่านอกจากจะการหารือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลกับเอกชนในประเทศนั้นและเอกชนกับเอกชนจะต้องได้คุยกันทริปอินโดนีเซียนี้ก็เช่นกันค่ะเอกชนไทยก็จะได้มีโอกาสที่จะไปกระชับไมตรีกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียรวมถึงคนที่ลงทุนอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลไทยได้ทราบเพื่อเราจะได้เป็นสะพานที่จะไปคุยกับทางการของอินโดนีเซียต่อไปค่ะ
18: อย่างไรก็ตามแม้ใน15ปีนายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของสองประเทศยังคงแน่นแฟ้นและไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมีอำนาจต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกและด้วยนโยบายด้านการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำชัดถึงผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนและการหารือในนานาประเทศทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มข้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
20: จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะทำให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดจึงปรับบทบาทการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำชุดอย่างเต็มเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่พร้อมจัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันพรุ่งนี้
21: ผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าจังหวัดนราธิวาสเราเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์มากมายเนี่ยการข่าวเราก็จำข่าวเราจะไม่ดีเพราะนั้นตกลงก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านมวลชนเพื่อดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
20: ชุดคุ้มครองตำบลแต่ละชุดมีกำลังรวม33นายประกอบด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและประสานการปฏิบัติกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะเป็นผู้กำหนดแผนและคำสั่งด้านยุทธการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะเดียวกันจังหวัดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วกว่า 80% พร้อมเร่งประสานกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนในบางฐานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้อำเภอมีปลัดอำเภอชายอย่างน้อย2คนเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการบริหารราชการโดยให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดสรรกำลังให้เหมาะสมและมีการออกคำสั่งแต่งตั้งกำลังประจำชุดให้ครบทั้ง51ชุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน
21: เพราะว่าพื้นที่เราเป็นเขานะครับเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยแล้วอีกส่วนนึงก็ติดชายแดนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีขึ้นเขาได้หรือว่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกนะครับซึ่งเราก็เป็นปัญหาของนราธิวาสเพราะนั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีเหตุใดก็ให้รายงานหน่วยราชการทราบนะครับว่ามีใครมาก่อเหตุในหมู่บ้านหรือจะมีข่าวก่อเหตุในหมู่บ้านหรือก่อเหตุแล้วอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ขอให้แจ้งเราก็จะประสานการปฏิบัติจากด้วยหน่วยทหารหรือว่าตำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือภารกิจสำคัญครับ
20: การยกระดับบทบาทของชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดหนองคายจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมา10คณะร่วมกันทำงานเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาทุกมิติโดยเฉพาะยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: หนองคายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายและเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำมาจัดตั้งคณะทำงานขึ้น10คณะเพื่อเดินหน้าผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโด ยได้ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนและลดปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคายจึงได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในการปราบปรามยาเสพติดยุทธการหนองคายเมืองปลอดภัย90วันพิฆาตยาเสพติดที่ยึดนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Daysด้วยการระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดแม่น้ำโขงและอยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้ผลักดันการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งผลักดันด้านการคมนาคมให้สะดวกรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
1: ทุกองค์การประยุกต์ของเราตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจับมือกันทำงานเดินเต็มที่และเป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดนับได้เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนายกระดับมากกว่าเดิมในอดีตภาคการศึกษามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดให้มีห้องเรียนพิเศษนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนเราจากหลายๆสถาบันมาเรียนได้และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถมาลงสมัครเรียนได้ไม่จำกัดอายุเพศโดยเฉพาะในวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะยกระดับเพื่อเตรียมคนของเรารองรับการพัฒนาน
22: อกจากนี้ยังเดินหน้าในด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาหารปลอดภัยด้านการแก้ไขปัญหาและการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองคายยังคงมุ่งหน้าผลักดันการทำงานในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนลดปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยภารกิจในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังปรับโครงสร้างครั้งสำคัญสู่การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
3: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่กำลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวงการกีฬาไทยเพราะผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อในจังหวะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานกีฬาหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะส่งผลให้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพกีฬาไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการบริหารสนามกีฬาการยกระดับแผนพัฒนากีฬา รวมถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงการกีฬาในอนาคต
4: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องกันหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ได้เอาคนแบบที่ไม่ใช่ว่าเหมือน CEO แบบมาแบบโดยไม่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าจะต้องมาทำในเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนบริษัทคงไม่ใช่ครับท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับ
3: สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ทั้ง10คนมีทั้งผู้บริหารจากภายในกกท.จำนวน2คนผู้แทนจากสมาคมกีฬาข้าราชการนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองซึ่งต่างมีจุดแข็งแตกต่างกันผู้สมัครจากภายในกกท.มีความได้เปรียบด้านความต่อเนื่องของงานและความเข้าใจระบบบริหารขณะที่ผู้สมัครจากสมาคมกีฬาเข้าใจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการบริหารภาครัฐอาจเข้ามาเติมเต็มการบริหารองค์กรการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้กล่าวว่าผู้ว่าการคนใหม่จะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีเพราะยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อทั้งการเตรียมทัพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันเอเชียนเกมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการผลักดันโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาวางแผนได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีรวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องได้รับการสานต่อง
5: านที่ค้างอยู่เนี่ยมันรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายคือจะไม่มีเขาเรียกอะไรhoneymoon period แต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมารับเรื่องของความเร่งรัดนะครับเราจะต้องหลังจากผมจะจบเนี่ย Asian Game ต่อเนื่องเลยก็คือ Asian Para Game นะซึ่งก็จะเป็นงานทันทีที่ผู้ว่าท่านใหม่จะมารับนะ
3: หลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนทดสอบความสามารถและเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับรายชื่อเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกภารกิจสำคัญที่รออยู่คือการสานต่อการปฏิรูปวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
23: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงละปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดละปูน

คุณแม่คุณลูกครับในวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์สุดสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์ที่บอกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่หยุดยาวของหลายๆคนนะฮะที่บอกว่าจะเตรียมตัวกันวันพรุ่งนี้เริ่มทำงานกันแล้วแต่ดีเจคุณนัตตี้ครับได้มาปาเราในวันนี้เป็นเทปไม่ใช่เป็นเทปครับเป็นเอาอากาศสดนะฮะตอนแรกว่าอย่าส่งเทปมาว่าเอ๊ะจะกลับมาบัตตานเฮก้านะฮะคุณนัทไปราชการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนไปเป็นวิทยากรบรรยายของโครงการวิถีและอัตลักษณ์ความเสมอภาคระหว่างเพศนะครับที่เทศบาลเมืองเปิ้นได้จัดไว้เดียวในข่าวครูจะมาอู้เอิญกันแห่งกรรมครับเป็นในห้องข้ามในวันอาทิตย์วันนี้เรามากับอากาศที่สดใสแต่อุตุนิยมวิทยาเปิ้นบอกว่า 70% นะฮะที่ฝนจะตกในภาคเหนือของเราเนาะมาตึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนี่นะครับแต่เราก็บอกฮู้นะว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือว่าในช่วงเป็นฝนราชการตก4โมงแรงก่อนเนาะแต่เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับเกษตรกรเฮาตีเก็บหน่วยบารมีเก็บผลผลิตนะฮะในฤดูกาลกันอยู่ขอให้ราคามันคงที่นะฮะบันลดต่ำไปกว่านี้นะฮะแต่ขอให้สูงขึ้นแถมน้อยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันตัวนะผลผลิตในแต่ละ1ปีของเฮามี1ครั้งนะฮะตีบอกว่าเอ๊อยากจะได้คุณภาพตัวเนาะลำไยคุณภาพแผ่นบปอราคางามตัวเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรพี่น้องสวนบลำไยตัวนะครับอย่างต่อว่าเนาะมันก็มีงานเปิดกิจกรรมยิ่งใหญ่ลำพูนเปิดเทศกาลลำไยหอการค้าแฟร์ครั้งที่18ฉลอง40ปีหอการค้าจังหวัดนะฮะเดินทางเสริมสร้างลำไยคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวจังหวัดครับในเวลาประมาณนะฮะเปิ้นไปร่วมกันพักค่ำเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์มอบหมายให้กับนายโยธินประสงค์ความดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลำไยหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี2569และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนนะเปิ้นจัดกันที่พื้นที่เอกชนเนาะแม่สารป่าแดดนะฮะนะฮะที่เปิ้นบอกว่าจัดกันกู้ปีที่ฮะเนาะดีเลยวัดแม่สารป่าแดดมานะครับที่บอกว่าอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะในวันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนะฮะเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายหน่วยบาลำไยสินค้าต่างๆการแปรรูปการออกร้านของผู้ประกอบการนะฮะและก็มีหลายๆส่วนงานที่เปิ้นมาร่วมทางด้านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดก็มีนะฮะหน่วยงานภาคีเครือข่ายของหอการค้าจังหวัดลำพูนเนาะที่เปิ้นมาร่วมกันภายในงานเปิ้นมีการแสดงสินค้าทางด้านเกษตรกรนะฮะและก็หน่วยบาลำไยของเฮาเปิ้นมีจำหน่ายภายในงานตัวในข้าวที่บอกว่าส่งเสริมนะฮะเพื่อบอกว่าอยากเป็นตัวกระตุ้นฮื้อมีความเป็นลำไยคุณภาพนะฮะต้องมาซื้อที่ลำพูนอย่างคุณนัทโพสต์หัวข่าววันนี้บอกว่าวิทยุลำพูนมาลำพูนต้องได้กินลำไยนะฮะลำไยคุณภาพลำไยสุขภาพดีลำไยกินแล้วดูดีต้องมาที่ลำไยลำพูนฮะในแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเราก็บอกว่าเอ๊ะวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันครอบครัวที่หลายๆครอบครัวใช้วันหยุดวันนี้ได้มาเจอหน้ากันตึงคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะฮะที่เป็นครอบครัวใหญ่เรามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยวันนี้อาจจะมีหลายๆครอบครัวปากันไปหุดอีล่วงเก็บหน่วยบาลำไยนะฮะนั่นก็คือความอบอุ่นของคนในครอบครัวอู้จ่าภาษาคนในครอบครัวของเฮาดีที่สุดครับ
เปิ้ลบอกว่าในวันนี้เนาะเป็นวันอาทิตย์นะฮะที่บอกว่าทุกคนเนี่ยจะใช้วันหยุดวันนี้ที่ได้มาเจอหน้ากันเพราะว่าหลายๆสัปดาห์หรือว่าหลายๆวันที่ผ่านมาทุกคนอาจจะเป็นจ่าหนึ่งซุกอาจจะเป็นลูกจ้างนายจ้างทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะฮะหรือว่านักเรียนนะครับไปเป็นนักเรียนลูกศิษย์ของโรงเรียนต่างๆโดยนั่นก็คือบทบาทของเราที่ร้องทำหน้าที่ในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์แต่วันนี้มันเป็น

พื่อเฮาว่าเป็นโลเปชีวิตมันคือบทบาทชีวิตที่เฮาทอดถอนบ่ได้นั่นก็คือความเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกแต่เราขาดทางด้านสัมพันธภาพนะฮะที่เฮาจะได้มาอู้กันว่าเป็นหยังได้นะฮะถามสารทุกข์สุขดิบอย่างเงี้ยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพม.เปิ้นใดบอกว่าเป็นหนึ่งกลไกในการสร้างสังคมดีอยู่ดีมีอยู่ดีเพื่อคนไทยทุกคนนะฮะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่านนิกรสมกลางเปิ้นฮือความสัมพันธ์กับครอบครัวครอบครัวเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงทุกเครือข่ายทุกสหวิชาชีพและทุกแขนงวิชาศาสตร์นะฮะศาสตร์และศิลป์เราก็ต้องมาสร้างสถาบันครอบครัวฮือกับมีการเข้มแข็งขึ้นจากที่ไหนฮะนั่นก็คือตัวเก่านะฮะถ้าตัวเก่าสนใจอีป้ออีแม่นั่นก็คือลูกที่ดีสามารถถามอีป้ออีแม่ได้วันนี้เป็นอย่างไรพ่อมีความสุขก่ออีป้ออีแม่เจ็บป่วยที่ไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะถามคุณลูกได้ว่าวันนี้การเรียนเป็นอย่างไรการวางอนาคตเป็นอย่างไรแต่เมื่อสังคมเฮามันกว้างขึ้นนะฮะเพิ่นบอกว่ามันอาจจะมองกว้างขึ้นแต่บ่ฮู้ความสำคัญในสถาบันครอบครัวพอบอกว่าเอ้ยอย่างไรก็ต้องมาเจอหน้ากันนะฮะแต่เวลามันมาใจที่เขาจะได้มาอู้กันเพราะเวลาเป็นตัวที่ขยายกว้างลูกปิ๊กมาอาจจะรับทำการบ้านและหลับแต่ป้อปิ๊กมาก็ยังทำงานอยู่แม่ปิ๊กมาอาจจะทำงานทางด้านเมฆบ้านนะฮะมันก็เลยบ่มีเวลาที่จะจูนเจือกันเพื่อก็เลยใจสังคมวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันครอบครัวแห่งบปสวทลำพูนของเฮา FM 95ก็เป็นกระบอกเสียงนะฮะอู้จ่าภาษาครอบครัวกับรายการสปะความรู้ตำรับไม่ยิ่งละปูนนะฮะกับดีเจคุณตี้ก็เชิญชวนครอบครัวมาอู้กันมาฟังวิทยุกันแห่งบปมาขอเพลงกันได้ตัวนะฮะเพลงนี้ขอได้กับคุณนัทแต่คุณนัทจัดไปหมดแล้วฮะสายลมแห่งการรอคอยสาวมหาลัยสัญญากาสลองนะฮะหนุ่มซอรอแฟนฮักสาวจ้างซอเตรียมไว้หมดแล้วฮะเพราะบอกว่าอย่างเฮาบ่ใช่มืออาชีพเนาะแต่เฮาก็ต้องอยากทำฮือเป็นมืออาชีพโปรเฟสชันนอลให้ได้นะฮะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมฮือต้อนรับกับทุกๆครอบครัวที่เปิดคลื่นหมุนคลื่นมาปะ FM 95ครับช่วงแรกของรายการสปาความรู้ตำรับไม่ยิ่งละปูนที่คุณน่าจะอู้เอิ้นถึงเขาในรอบสัปดาห์ที่ศูนย์ของเฮาได้ทำได้เงี้ยอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากในพื้นที่ใกล้เคียงครับไปทำงานกันแค่2วันเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือวันจันทร์ที่27นะฮะ28 29 30นะฮะยุทธวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและก็มาปิ๊กมาทำงานกัน31และก็ยุทธแถมครับ1 2นะฮะอันนี้หมายถึงว่าเราต้องมีการทำงานฮือเป็นระบบนะฮะและแฮมบปอนเนาะเรามีการวางแผนกันไว้เรียบร้อยครับเนี่ยเริ่มกันในวันที่27นะฮะวันที่27กรกฎาคมนะฮะส่วนของเราไปที่ไหนไปทำอะไรอย่างพ่องนะครับส่วนแรกนะฮะส่วนแรกที่ท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลนะฮะไปร่วมในการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำเดือนกรกฎาคม2569ครั้งที่7ครับผ่านระบบซูมมิตติ้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและผลการขับเคลื่อนงานของศูนย์สถานหน่วยงานภายใต้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครั้งที่7ครับและในช่วงเช้าท่านผอ.ไปประชุมกรมการจังหวัดนะฮะครั้งที่7โดยการนะครับที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4สารกลางจังหวัดลำพูนโดยมีท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานในการประชุมครับ
แล้วในวันที่28ครับวันหยุดแต่เราก็ไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรตินะฮะในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในช่วงเช้านะครับเราร่วมพิธีทำบุญตักบาตรนะฮะถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรตินะฮะที่วัดพระธาตุธาริบุญชัยวรมหาวิหารครับและช่วงสายนะครับถัดไปอีก2-3ชั่วโมงนะฮะนั่นก็คือไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเกาะพลังของแผ่นดิน1วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับและช่วงบ่ายนะฮะเรามีพิธีทางศาสนามหามงคล3ศาสนาศาสนาพุทธนะฮะศาสนาคริสต์อิสลามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมสารกลางจังหวัดลำพูนนะครับโดยมีท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานในประทิพิธีนะฮะช่วงเย็นนะฮะเราร่วมพิธีถวายเครื่องราชการะและถวายพานพุ่มพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพรรษาวันที่28กรกฎาคมครับจัดที่หอประชุมสารกลางจังหวัดลำพูนโดยมีท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานครับวันที่19หยุดแต่แล้วนะฮะวันที่19เนาะและวันที่30ครับวันที่30ช่วงเช้านะฮะทำบุญบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรครบ50วันปัญญาสมวานนะฮะแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระองค์พานะฮะที่วัดหลวงวัดพระธาตุธริพุญชัยวรมหาวิหารครับช่วงแลงนะครับก็มีพิธีสวดบำเพ็ญกุศลครบรอบ50วันปัญญาสมวานนะฮะแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระองค์พานะครับตีวัดพระธาตุธริพุญชัยวรมหาวิหารครับคุณนัทอูวันที่31นะฮะเป็นวันที่ยังปิ๊กมาทำงานแต่คุณนัทรายงานนะฮะเป็นวันที่ครูไปเป็นวิทยากรนะครับของศูนย์เรียนรู้มอบหมายให้กับครูเนาะไปร่วมเป็นพิธีกรโครงการวิถีอัตลักษณ์แห่งการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดจัดขึ้นในระหว่างวันที่31นะฮะ1-2สิงหาคมบรรยายครูไปบรรยายในหัวข้อสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมในสังคมไทยพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ.2558และกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้รับรู้สร้างองค์ความรู้ในเจนเดอร์ตัวนะครับจัดด้วยนะครับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับโดยมีท่านนายกเทศบาลเมืองท่านนายกมันริกาจินาคำกล่าวรายงานเพื่อว่าเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศส่งเสริมให้ทุกคนทุกเพศได้มีการรับนำไปปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในสังคมโดยมีนายประกรณ์จินาคำส.ส.แม่ฮ่องสอนเขต1เป็นประธานในการประชุมนะฮะพร้อมกับหัวหน้าส่วนเนาะตัวแทนโรงพยาบาลนะครับและแห่งปมีทางด้านสภาเทศบาลสมาชิกเทศบาลเมืองผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น100คนนะฮะจัดที่อาคารประชุมราชอัยการอนุสรณ์ชั้น2โรงพยาบาล4สังวาลอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอันนี้ในเป็นส่วนนะฮะเป็นส่วนที่บอกว่าเราได้ทำอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนในป้องว่าในช่วงสัปดาห์เนาะสัปดาห์นี้ซ้ำทำงานบัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะไปวันที่27หยุด18 29 30ปิกมาทำ31หยุด12วันพรุ่งนี้เต็มตี้ฮะวันที่3สิงหาคม2500
69นะฮะเพื่อบอกว่าเราอยากตีบอกว่าอยากแสดงศักยภาพของตัวเก้าในการทำงานเนาะเพื่อบอกว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดตัวแต่ละคนเราเริ่มหรือเราทำหรือยังนะฮะเข้ามาครึ่งปีหลังแล้วนะฮะเดือนสิงหาคมเนาะเราได้ทำได้ตั้งเป้าประสงค์อย่างกับชีวิตของเราพ้องแล้วเราเริ่มหรือยังนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวตัวเองนะครับสำหรับที่เรามาฟังรายการสปะความรู้ตำรับปิ้งละพูนครับพักฟังเพลงสักกามนะฮะในปะปะช่วงที่2ของรายการสปะความรู้ตำรับปิ้งละพูนคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องไอ้อย่างพ่องรอติดตามรับฟังครับ

ส่วนอ้ายคนนี้ขอเอิ้นสายลมแห่งการรอคอยรอน้องปิ๊กมารอลูกเต้าเหล่าหลานปิ๊กบ้านนะฮะอันนี้คือสายลมแห่งการรอคอยของไอ้นัทกิติสารนะฮะวงเดอะเพอร์นะฮะที่มันบอกว่ามาสะท้อนนะในเพลงบอกว่ากำเมืองเป็นกำเมืองร่วมสมัยนะฮะในบทบาทเพลงที่บอกว่าอู้ถึงแล้วข้าเติงหาบ้านอยากปิ๊กบ้านเนาะนะฮะต้องสื่อสารด้วยกันนะฮะวันนี้เป็นวันครอบครัวโทรมาหาอีป้ออีแม่ได้เนอะนะฮะส่งลูกส่งรูปภาพนะวิดีโอคอลหากันได้ของสื่อโซเชียลนะฮะใจให้ถูกต้องถูกประเภทนะฮะนั่นก็มีสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวครับในวันอาทิตย์วันนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานในวันหยุดตัวในครับในฝั่งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือฝั่งหนองเป็ดฝั่งสันปะฝ้ายทุกบริษัทเนอร์เปิดคลื่นวิทยุนะฮะรับฟังเพลงนะครับอูบอกว่าเฮ้ยความรู้นะฮะคู่ความสุขกับทุกๆคนอยู่แล้วนะฮะทุกๆบริษัทในเครือสหภาพตุยเนอร์นะฮะแวดเวียงละปูนทุกห้างทุกปั๊มทุกร้านค้านะฮะคลินิกต่างๆการแม่นไขมันกันวันนี้นักๆเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรนะฮะส่วนบารามยายตุยนะฮะที่แต่เจ้าคุณได้เริ่มได้เกินนะฮะด้วยอาชีพของพี่น้องเจ้าสวนบารามยายเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าลำไยของเฮาลำนั่นก็คือมากินที่ลำปูนถ้าลำไยของเฮาคุณภาพนั่นก็คือการดูแลรักษาต้นบะลำไยนะฮะหรือว่ามีความเอาใจใส่ทำให้ลูกมันใหญ่นะฮะหอมหวานอร่อยเนาะนะหิวข้าวกันหรือยังฮะอันนี้ผลไม้อยู่นะฮะบางครอบครัวอาจจะกินข้าวไปตัวฟังวิทยุ FM 95ไปตัวนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเปิดฟังวิทยุไปตัวกันตัวนะครับเป็นกำลังใจนะฮะสำหรับหน่วยงานราชการที่ปีดยาววันหยุดยาวเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรักษาการนะฮะเข้าไปนั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยามฮื้อตวยนะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านตวยเนาะเป็นกำลังใจให้กับ FC เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.ทุกหมู่บ้านวันนี้คุณนัทปิ๊กมาแล้วจะมาจัดรายการฮื้อเปิดเพลงม่วนๆฮื้อฟังตวยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับญาติพี่น้องดีเจคุณนัทตี้ครับต่างบ้านป้อคูเนาะโดยรอเมวางสันปะตองสารปีห่างดงครับในฝั่งของสายใต้ก็ยังมีจอมตองอมก๋อยนะฮะดอยเต่าแม่ฮ่องสอนนะฮะไปตามแม่ฮ่องสอนก็คือแม่เสรียงมีนะฮะแล้วก็แฮมปอนะครับแม่แจ่มตวยนะฮะที่ห้ามคลื่น FM 95ได้นะฝากกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวกันตัวและบปนะฮะในช่วงที่บอกว่าเฮาช่วงเข้าพรรษาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครงดเว้นจากการดื่มเหล้าเข้าพรรษาพ้องครับยกมือขึ้นนะฮะครูบาหันนะฮะเพราะเป็นรายการวิทยุทุกคนต่างจะยกมือขึ้นนะฮะเพราะบอกว่าอยากงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อใครฮะเพื่อคนในครอบครัวก่อนเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับช่วงที่สองที่ดีเจคุณนัตตี้มาจะมาอู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องงานเมื่อวานนะฮะเป็นงานวันที่1สิงหาคมเป็นวันโจกวันลาบแล้วแฮมบะปอเป็นวันสตรีไทยตวยนะครับเวลา4โมงแรงเนาะ16นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้แนวความคิดที่ว่าแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินจัดโดยกรมกิจการกรมจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะพระราชทานในวันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและได้พระราชทานแนวดำริในการเบื้องต้นให้กับสตรีไทย4เรื่องด้วยกันก็คือ1
พึงทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้สมบูรณ์ในการทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ความสมบูรณ์เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของสตรีไทยฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถยิ่งขึ้นและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในวันที่18กรกฎาคมนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระพลมสันสา4รอบ3มิถุนายนโดยนะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรสมกลางนะฮะเปิ้นได้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับโดยมีประจำดร.ลาริวรรณนะครับประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระราชินูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทยนะครับและมีนางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกคณะต่างๆเข้าเฝ้านะครับได้แก่สตรีไทยดีเด่นเยาวสตรีไทยดีเด่นผู้ความคุณูปการนะครับคุณูประโยชน์และผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศตัวนะครับที่ไปร่วมกันกรมแก่สตรีและสถาบันครอบครัวโดยท่านอธิบดีจตุพรรจนพานิชท่านรองอธิบดีท่านรองสุดาสุดหลงท่านรองอธิบดีสิริพรรจนสุการตัวนะฮะที่ไปร่วมผอ.ของเฮานะฮะท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลเปิ้ลก็ไปร่วมงานนี้ตัวนะฮะเดินทางไปตั้งแต่วันที่31เนาะไปร่วมในวันที่1วันสตรีไทยเพื่อร่วมเป็นเกียรตินะฮะและแฮมบปอนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีปทยยองประตูป่านะฮะไปฮื้อทอดพระเนตรตัวของสมเด็จพระนางเจ้านะฮะพระบรมราชินีตีเปิ้นชมเดินนะฮะเสด็จเยี่ยมชมบูธตวยนะครับเป็นกำลังใจให้กันตวยเนอร์นะครับพ่อบอกว่าวันสตรีไทยเนี่ย1ปี1ครั้งตีบอกว่าเราเริ่มเฉลิมฉลองหรือว่าให้ความสำคัญกับสตรีนะครับเพราะวันสตรีไทยเนี่ยได้บอกว่าสตรีคือการให้การเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สังคมให้กับเข้มแข็งและยั่งยืนนะฮะกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงยกย่องสตรีนะฮะที่มีแต่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติครับเสาหลักของครอบครัวนั้นก็คือการดูแลครอบครัวเสาหลักแห่งความรักในการล่อหลอมเป็นคนดีในสังคมพลังขับเคลื่อนสังคมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและชุมชนฮะสร้างสรรค์ด้วยหัวใจนั่นก็คือเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความอ่อนโยนและพลังใจที่ยิ่งใหญ่ฮะส่วนสร้างอนาคตไทยนะครับร่วมกันสร้างสังคมที่เท่าเทียมมั่นคงและน่าอยู่นะครับเปิ้นบอกว่าแม่หลวงของแผ่นดินจะสถิตที่ปื้มานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศีลแผ่นดินนะครับเราก็ได้มาต่อยอดผมบอกว่ากรมการสตรีและสถาบันครอบครัวเรามีฟันเฟืองหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของสตรีและครอบครัวนั่นก็คือฟันเฟืองทางด้านการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตัวนะครับมีหลายๆครอบครัวผมบอกว่าเอ๊ะในการพัฒนาของคนในชุมชนเนี่ยที่เขาบอกว่าสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์อย่างใดคือบอกความโดดเด่นเนาะต้องมานั่งอู้กันนะฮะตึงผู้นำชุมชนตึงประธานแม่บ้านหรือว่าปราชญ์ของในหมู่บ้านนะฮะเพื่อจะสกัดมาเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและก็เข้ามาส่งเสริมในการทำสินค้าต่างๆแต่ปักรูปอัตลักษณ์ของชุมชนไปได้ตัวนะฮะนี่บอกว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับที่บอกว่าคนที่บอกว่าทำงานกับชุมชนนะฮะที่ประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือใส่ใจนะฮะตั้งแต่ครัวเฮือนเปิ้นเป็นอย่างใดครอบครัวเปิ้นการเลี้ยงดูเป็นอย่างใดสุดท้ายมาครอบครัวใหญ่นะฮะที่เป็นคือความสำคัญกับการทำงานในครอบครัวทุกๆครอบครัวเป็นบ้านคุ้มใหญ่ครับที่เปิ้นฮักกันเหนียวแน่นเนาะในการ
ผลิตนะฮะไก่ต่างๆเพื่อออกขายตัวนะฮะที่บอกว่าสร้างการเรียนรู้กับครอบครัวตัวสำหรับคนในครอบครัวของเรานะฮะสำคัญที่สุดกันตัวเนอร์นะฮะวันสตรีไทยที่ความประสบความสำเร็จได้เนาะนั่นก็คือสตรีทุกทั่วประเทศไทยคือความสำคัญกันนะฮะแล้วบอกว่าด้วยบอกว่าพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระบรมราชินีนะฮะที่เปิ้ลมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเนี่ยทุกๆปีตัวนะฮะที่เปิ้ลจะมีกรรมอู้หรือว่าเป็นทิกนะฮะหรือว่าข้อคิดเห็นนะฮะแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์นะครับที่เปิ้ลบอกไว้เนาะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไว้ว่าข้าพเจ้าขอให้สตรีทุกคนนะฮะภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยืนหยัดในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลปะแผ่นดินเพื่อประสร้างความเจริญและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปนะครับมันรู้สึกว่าชื่นใจนะฮะบอกว่าสตรีไทยเปิ้นก็คือความสำคัญนะฮะในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหรือว่าหน่วยงานของสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตัวเองนะครับที่เราจะปรับใช้เพื่อไปขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ครับพักฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการอีกสักครั้งนะฮะเดี๋ยวมาปะช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการคุณน่าจะมีหลักสูตรอะหยังจะมาว่าคือกันมาสมัครกันนักๆเน้อนะครับพักฟังเพลงสักครั้งครับ

สาวมหาลัยนะฮะขยับจังหวะขึ้นไปนะแบบ SL Music ครับม้วนๆร่วมสมัยกันไปเนาะสาวมหาลัยใครอยู่มหาลัยในพ่องนะฮะตื่นเจ้ากันหรือยังครับนะฮะสาวมหาลัยตีตื่นเจ้ามหาลัยไหนฮะนะครับแต่มหาลัยตีของเรานั่นก็คือมหาลัยชีวิตครับตีอยู่กับครอบครัวของเฮาเฮือดีที่สุดครับในวันนี้วันหยุดของทุกคนนะฮะและเป็นวันครอบครัวตัวเองนะครับช่วงสุดท้ายของรายการสัพพะความรู้ตำรับไม่หยิ่งละปูนกับดีเจคุณนัตตี้ครับเดี๋ยวจะได้มาอู้เอิญถึงข่าวสารนะครับที่มันบอกว่าหลักสูตรที่จะเปิดในเดือนสิงหาคมนะฮะในช่วงกลางๆเดือนเนาะในต้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะประชาสัมพันธ์แห่งกรรมเพื่อจะรับรายงานตัวในวันพรุ่งนี้นะฮะเปิดกลางๆเดือนนั่นก็คือวันที่17สิงหาคมนั่นก็คือหลักสูตรบาเลสตานะครับชงอนาคตของคุณด้วยมือคุณนะครับนั่นก็คือหลักสูตร10วันนะเรียน60ชั่วโมงวันที่17จนถึงวันที่28สิงหาคมครับและหลักสูตรที่2หลักสูตรทำเล็บเจลรุ่นที่2เรียน5วันวันที่17จนถึงวันที่21สิงหาคมคุณอาจเปิ้นรับสมัครกันที่ไหนอย่างไรรับสมัครเข้าไปในเพจ Facebook ของศูนย์นะคุณอาจปักไว้ฮือเป็นการคลิกเข้าไปสมัครออนไลน์เนอร์นะฮะหรือว่าใครสะดวกมา walk in มาที่ศูนย์ได้279หมู่9ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับมาติดต่อที่ป้อมยามรักษาความปลอดภัยแจ้งป้อป้อมยามเพิ่นได้มาสมัครฝึกอบรมอาชีพครับหรือว่าสนใจเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์ก็มีนะฮะนั่นก็คือ www.lpn นะฮะ72.go.th นะฮะ DWF ตัวนะครับนั่นก็คือช่องทางในการประชาสัมพันธ์หรือว่าโทรมาสอบถาม0530924200ต่อ24กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะฮะเพิ่นก็จะได้บอกนะฮะว่าเอ๊ะเพิ่นเรียนหลักสูตรอย่างพ่องเราต้องจ่ายเอกสารอย่างพ่องนะครับหรือว่าคนเต็มหรือยังครับหรือว่าคนขาดก่อนนั่งสำรองเนี่ยจะมีโอกาสก่อสอบถามได้นะฮะพอบอกว่าใน2หลักสูตรของเดือนสิงหาคมนะฮะเปิดในวันที่17สิงหาคมนั่นก็คือหลักสูตรบาเลสตาชงอนาคตด้วยมือคุณเรียนจันทร์ถึงศุกร์และหลักสูตรทำเล็บเจลนะครับรุ่นที่2นะครับเรียนจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันเรียน5วัน30ชั่วโมงวันที่17จนถึงวันที่21นะครับ2569กันตัวนะครับแต่คุณนัทว่าในต้นเดือนนะฮะก็จะเปิดวันพุธวันที่3สิงหานะครับลงประชาสัมพันธ์ไว้ตัวนะครับว่าประกาศรายชื่อพร้อมยืนยันนะครับในแต่ละหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตร5วันหลักสูตรสปะเซนก๋วยเตี๋ยวนะฮะหลักสูตร20วันนั่นก็คือหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพฉบับคาเฟ่นะครับปฐมนิเทศรับรายงานตัวกันวันจันทร์พรุ่งนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไปเข้ามาแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.เดินเข้ามานะครับสู้ตีธงชาติเนาะสังเกตทางด้านขวามือเป็นลงรถ6ล้อใหญ่ๆตรงเข้ามาครับนั่นก็คือหอประชุมอาคารลาตีเพื่อเข้ามากรอกแบบฟอร์มใบสมัครนะฮะและก็มีการสอบสัมภาษณ์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตัวนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมปฐมนิเทศนะฮะเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การพักอยู่หอหรือว่าการทำงานปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์อย่างใดตัวนะฮะนี่ก็คือการปฐมนิเทศรับรายงานตัวของหมู่เฮานะครับมีตึงโมดกี้โคนครับคุณนัทนะฮะนั่นก็คือหลักสูตรเบเกอรี่นะครับหลักสูตรยืนยันแล้วนะครับนั้นก็คือ20คนครับและแห่งบปนะฮะมีนั่งสำรองแห่ง20คนฮะหมายความว่าใดครับนั่นก็คือคนที่เป็นตัวจริง20คนมารายงานตัวนะฮะครบ20คนนั่นก็คือจบจะบ่มีรุ่นต่อไปเนอะนะฮะแต่ถ้าบอกว่าครบถึง40ครบถึง20ครบถึง40เราจะไปร่วมกันพิจารณาอาจจะเปิดหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่2ระยะที่2ก็ว่าได้เนาะ
เรามีความเตรียมความพร้อมของงบประมาณสถานที่วัสดุฝึกนะฮะตลอดจนถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าจะเป็นไผ่ตัวเนื้อนะฮะหลักสูตรที่2หลักสูตรสปะเซนก๋วยเตี๋ยวยืนยันอยู่แล้วนะฮะ20คนนั่งสำรองแห่ม20คนฮะนั่นก็คือประต่างกันเลยนะฮะคือความสำคัญแห่มปอเนาะเราก็จะบอกว่าเออมีการวางแผนไว้นะฮะประมาณ20คนนะฮะอาจจะมีรุ่น2รุ่น3นะฮะเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมและบอกว่าในการทำงานตัวนะฮะเราต้องมีเป้าหมายคือชัดเจนนะฮะวิ่งไปคือโจนเป้านะฮะนั่นก็คือความประสบความสำเร็จของในแต่ละทุกๆคนตัวนะฮะคุณนัทเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลักสูตรพรุ่งนี้รับรายงานตัว 8:30 เป็นต้นไปนะฮะในหลักสูตรสปาเซนก๋วยเตี๋ยวนะฮะหลักสูตร5วันเรียน30ชั่วโมงและหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพสบับคาเฟ่ยอดนิยมนะฮะอันนี้เรียน20วัน120ชั่วโมงตัวสปะนะฮะเกี่ยวกับเบเกอรี่ที่ตอบโจทย์ในการวางขายในคาเฟ่ของกาแฟต่างๆตัวนะครับว่าจะถูกปากทุกใจกันอยู่นะฮะพอบอกว่าเราจะมีการเชื่อมประสานกับหลายๆร้านนะครับเพื่อบอกว่าเป็นแหล่งในการทำงานให้กับลูกศิษย์ของเฮาตัวเนาะในหลักสูตรเบเกอรี่สร้างอาชีพนี้ตัวนะครับหลักสูตรสปะเส้นก๋วยเตี๋ยวไข่ทำแล้วเปิดร้านได้เลยฮะเปิดร้านในที่นี้นั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ต้องมีผ่านประสบการณ์นะฮะหรือว่าการชิมสำหรับผู้รู้นะฮะเขตในพื้นที่หมู่บ้านนะครับนี่คือตัวชี้วัดตีบอกว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดถ้าคนในหมู่บ้านของเฮากินเฮามักอีนะฮะมีการต่อตลอดนะฮะในการบอกว่าการร่วมกันนะฮะที่ประสบความสำเร็จที่สุดนั่นก็คือการร่วมมือกันเพื่อจะประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างงานสร้างอาชีพถ้าเราขาดกลุ่มผู้สมัครนะฮะแล้วครูจะสอนในอย่างนี้นะและวัสดุอุปกรณ์เราก็เบิกมาให้กับผู้เรียนฟรีนะฮะตลอดทั้งหลักสูตรแฮมเบอร์ปอร์เรามีอาหารทั้ง3มื้อบริการจัดเลี้ยงให้ตัวนะครับและแฮมเบอร์ปอร์เรามีที่พักสำหรับเพศหญิงเพศชายเพศกำหนดเองนะครับ LGBT ความหลากหลายทางเพศเราก็มีที่พักนะฮะตลอดจนถ้าบอกว่าเออมีล่ะลูกน้อยมาตัวคุณน่าสองขวบแล้วใครจะเลี้ยงข้าเจ้าข้าเจ้าอยากมาเรียนเบเกอรี่เรามีศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูนตีบอกว่าเสมือนพี่เลี้ยงเด็กนะฮะเอาลูกมาฝากกับเฮาเอาแม่ไปเฮียนนะฮะเลิกงานแล้วเอาป่อเอาแม่กับลูกมาปะกันแล้วกลับบ้านยังมีความสุขตัวนะฮะศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูนครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่พึงจะได้รับจากศูนย์ท่านผอ.คนก่อนๆ นะฮะท่านได้กล่าวไว้ว่าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเนี่ยเสมือนองค์กรสวัสดิการภาครัฐที่ฟรีมาตลอดนะฮะสำหรับในการเรียนฟรีมีอาชีพสวัสดิการที่ได้รับฟรีและแฮมปอปะกับครูใจดีทุกๆคนกันตัวนะฮะเน้นย้ำนะฮะพรุ่งนี้ 8:30 ปะกันในการรับรายงานตัวประถมนิเทศหลักสูตรสปะเส้นก๋วยเตี๋ยว5วันและก่อนหลักสูตรนะฮะเบเกอรี่สร้างอาชีพฉบับคาเฟ่ยอดนิยมเรียน20วันปะกันวันพรุ่งนี้นะครับรับรายงานตัวประถมนิเทศที่มากันครบนะฮะ20คนเพราะบอกว่ามีคนสนใจรอท่านอีก20คนบดีคือพลาดโอกาสกันไปนะฮะนี่ฮะตลอดทั้ง1ชั่วโมงก็เว้ยขนาดเนาะอันนี้ช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักของครูดีเจนัทดีเจคุณตี้ทุกคนนะฮะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เสียสละเวลาตลอดทั้งรายการตลอดทั้งทุกชั่วโมงล็อกคลื่นนี้เลยนะครับ FM 95สวทลำพูนให้ความรู้คู่ความสุขขอขอบคุณท่านผอ.อัญชันนะฮะท่านทีมงานรายการและข่าวช่างเทคนิคนะฮะติปึกกี้มายื้อหย่องพอครูให้กำลังใจนะฮะและแฮมปอจางเห
แจ้งเหตุว่าเอ๊ะทำมาได้นะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูเนาะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและกับทีมสวทลำพูนกับรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งลำพูนวันนี้ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขอยู่กับคนในครอบครัวนะฮะครอบครัวเราต้องมาก่อนปะกันไปในวันอาทิตย์หน้ากับรายการสปะความรู้ตำรับมิ่งลำพูนวันนี้ดีเจคุณเนตตี้ได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปตัวอีผมในณัฐพลนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติเจ็บ2ภาษาจังหวัดลำพูนนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปตัวอีขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพักผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองภายในห้องเช่าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพัก
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายนพรัตน์หรือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่านายนพรัตน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักที่เช่าพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวและเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดล้อมห้องพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจึงส่งกำลังหน่วยอรินทราชเข้าตรวจสอบพบนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้สาเหตุเบื้องต้นพบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายโพคายและเกิดความโกรธแค้นหลังทราบว่านายโพคายทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาจนเสียชีวิตก่อนนำไปสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงนายโพคายเสียชีวิตดลนภาจุพรัตน์สมบัติรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกลุ่มชาวฟิลิปปินส์18รายลักลอบเข้าไทยบริเวณริมแม่น้ำเมยจังหวัดตาก
5: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรโดยกองร้อยทหารราบที่423จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยน้ำนักหมู่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงทำการเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน18รายเป็นชาย9รายหญิง9รายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
6: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความ

0: การฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบัลลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
6: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
0: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
6: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
0: 3ระยะติดตามดูแล
6: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
0: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
6: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูน FM 95 MHz นะกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับเรามาฟังเพลงลูกกรุงเนาะกันวันหยุดจะนี่เนาะฟังเพลงเบาๆนะครับสลับกับข่าวสารเบาๆนะมาอู้มาเอ่ยกันในรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะฟังเพลงเพราะๆนะครับกับบรรยากาศของเพลงลูกกรุงนะ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับแต่ว่าฮับป้ากันช่วงแรกจะนี่เนาะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับก็มีการคาดการณ์ลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้นะภาคเหนือนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งสาเหตุก็มาจากล่องมรสุมผ่านตอนบนภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะกำลังปานกลางนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ตัวนะกลับภาคเหนือของเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำปางนะพะเยาแล้วก็น่านนะครับที่จังหวัดลำพูนที่สวทลำพูนขณะนี้นะแดดเหมาะนะคุณผู้ฟังครับก็บ่ได้ลืมเด้อเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฮ้อนนะครับในเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเนาะนะครับรักษาสุขภาพตัวให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนตะวันนี่นะครับอากาศที่ฮ้อนที่สุดในภาคเหนืออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดตากนะ 35.9 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เย็นที่สุดนี่เนาะตะวันนี่ก็อยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรนะก็ต้องระมัดระวังนะครับแมลงศัตรูพืชตัวนะครับเช่นนะนอนเจาะลำต้นในกาแฟนะนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดนะครับทันใดตีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ถ้าฝนฟ้าคะน้องนะคลึงแม้กับบดีปล่อยหื้อสัตว์เลี้ยงอยู่ในตีลงแจงเน้อผู้ฟังครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลสวนหื้อโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราตัวเน้อพักฟังเพลงครับช่วงหน้ามาฟังเรื่องของสุขภาพกันดีกว่าครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับยังที่ได้เกริ่นไว้ในช่วงท่ายของตีของช่วงท่ายนะของช่วงแรกนะที่ได้อู้กันไว้ว่าช่วงนี้จะมาอู้กันในเรื่องของสุขภาพนะครับผมฟังฮู้ก็ครับว่าคนไทย1ใน3นี่นะป่วยไขมันพอกตับแถมมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 2-3 ล้านคนนะปล่อยไว้อาจเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับนะครับแนะนำลดหวานมันคุมน้ำหนักออกกำลังกายตรวจสุขภาพสม่ำเสมอนะก็จะลดเสี่ยงโรคนะครับบอดี้ชลาใจนะคนไทย1ใน3ป่วยไขมันพอกตับ 2-3 ล้านคนเลยเนอะแพทย์นะแนะในเรื่องของการปรับกินนะครับปรับในเรื่องของการกินเนาะคุณผู้ฟังครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันตับอักเสบโลกปี2569นะครับก็เริ่มดูแลตับวันนี้เนาะเพื่ออนาคตที่แข็งแรงนะครับงานที่เปิดจัดนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างสรรค์นะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคตับนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมการตรวจคัดกรองและป้องกันโรคตับอย่างยั่งยืนนะครับก็มีท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดก็กล่าวว่าโรคตับอักเสบและโรคตับเรื้อรังนี่นะครับยังเป็นหาสาธารณสุขตีสำคัญนะเนื่องจากผู้ป่วยจำนวนมากนะครับมักจะบ่ทราบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงนะจนอาจลุกลามสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับได้นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันการตรวจคัดกรองนี่นะและก็การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนี่เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับเป็นกับมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการแพทย์เนาะที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงนะครับคุณผู้ฟังเปิ้นก็ออกมาเตือนนะในเรื่องของโรคนะไขมันพอกตับเนี่ยคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นกินให้ถูกนะเลี่ยงไขมันพอกตับนะครับลดไขมันสูงนมเนยชีสไข่แดงกะทินี่ลดนะครับลดแป้งน้ำตาลนะบ่กินผลไม้แต่นมือลักนะงดเหล้ายาตีบ่จำเป็นนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแหมเรื่องหนึ่งพักดื่มพักตับนะพักเถอะข่าวภาษานี่งดเหล้านะพาตับไปฟื้นฟูกันเนอะงด1เดือนนี่ตับนะได้พักนะบ่ถูกแอลกอฮอล์ทำร้ายซ้ำๆงด2เดือนนี่ตับเริ่มฟื้นฟูสร้างเซลล์ใหม่ละนะครับไขมันสะสมในตับงด3เดือนนี่ตับดีขึ้นเซลล์ตับกลับมาแข็งแรงทำงานได้ปกตินะหลังจากตีเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาก็พักตับกันต่อได้นะตับดีชีวิตก็ดีลดเสี่ยงโรคมะเร็งตับนะเพราะร่างกายสามารถกำจัดสารพิษได้ตามปกติกับพอตับนี่แหละครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายนะกินให้ถูกนะครับลดหวานมันคุมน้ำหนักออกกำลังกายตรวจสุขภาพสม่ำเสมอตัวเนอร์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz ครับไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังสาระกันต่อ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดเลยในเรื่องของสถานการณ์นะฝนตกอย่างประมาณนี้นะครับทางสชนชนะสทนชกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคม2569นี่นะครับก็เนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยผ่านประเทศเมียนมานะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำบ่ตันนะครับรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนติดตกสะสมไว้ตัวในส่วนของภาคเหนือนะครับพื้นที่เฝ้าระวังก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรอันนี้ก็แจ้งเตือนไปยังบริเวณจังหวัดเหล่านี้นะครับให้ระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังอันนี้เป็นเตือนน้ำหลากน้ำท่วมขังนะบ่ใช่ว่าจังหวัดลำพูนจะบ่มีฝนเด้อคุณผู้ฟังครับในส่วนของฝนภาคเหนือของเขาก็จะมีร้อยละ70นะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้นะครับอ่ะก็เป็นประกาศแจ้งเตือนล่าสุดจากทางสทนช.ก็นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะก็ฝากหน่อยไว้สักน้อยหนึ่งการสัญจรบนท้องถนนนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะลดเยอะเป็นพิเศษเนาะเป็นช่วงวันหยุดสุดท้ายนะครับของการหยุดยาวของหลายๆท่านนะครับหลายท่านก็กลับเข้าสู่จังหวัดลำพูนเพื่อที่จะเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้นะครับหลายท่านก็เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางกลับไปทำงานตีต่างจังหวัดนะครับหลายท่านก็สัญจรนะครับไปซื้อของซื้อกับเข้ากับปลาเนาะวันอาทิตย์จะนี่นะปลาลูกปลาหลานแอลก็ต้องระมัดระวังกันน้อยในเรื่องของการสัญจรเดินทางบนท้องถนนใจเย็นๆนะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับหลายท่านนั่งรถโดยสารเนาะหลายท่านก็นั่งรถยนต์นี่ก็ต้องขัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นคนขี่หรือว่าคนนั่งนะครับคนขับหรือว่าคนนั่งนี่ก็ต้องขาดถึงขาดทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ท่านใดติดโดยสารติดขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะหรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับบอดี้ขับรถเร็วนะแล้วก็บอดี้ประมาทนะครับเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเคารพกฎจราจรเนาะบอขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายเปิ่นกำหนดและที่สำคัญบอดี้เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเพราะว่าถ้าเฮาประมาทเฮาพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนี่ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้เลยเปลี่ยนอนาคตของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งใจเย็นๆขับรถกันนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเน้อนะครับแล้วก็ดีเจโอมนะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่นะครับคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60/40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60/40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าน
6: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ96.6%ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณ3.4%ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท
7: นายณรงศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้ายเตือนเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้เร่ง งพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในขณะเดียวกันหากมีสายทางที่ได้รับความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026วิ่งให้เพลินแล้วเดินชมเขื่อนณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเพื่อประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตะโหมดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมทั้งนำรายได้สมทบทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า800คนสะท้อนศักยภาพของอำเภอตะโหมดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธรรมชาติของจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามะเทวีสีหริภูนชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำปูนและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้ามาเอวจังหวัดลำปูนในวันนี้นะครับผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรประธานวิทยากรนครหริภูนชัยวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวในอดีตเมื่อ 1,300 กว่าปีสมัยพระนางจามะเทวีได้เสด็จมาครองนครหริภูนชัยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับเรื่องเล่าเมืองลำปูนในวันนี้โดยจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ได้นำได้ไปจัดหามาเพื่อจะนำมาเล่าในรายการเรื่องเล่าหริภูนชัยคือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังไปด้วยกันนะครับหน้าปกเป็นรูปขององค์พระแม่เจ้าจามะเทวีในภาพทรงยืนประทับอยู่บนบัลลังก์ภาพเหมือนกับอนุสาวรีย์พระนางจามะเทวีที่ตั้งอยู่ที่ตลาดหนองดอกนะครับในหนังสือเล่มนี้สารบัญเปิ้นจะบอกไว้ว่าเรื่องปฐมกถาเรียนรู้เพื่อเข้าใจ

หนังสือตำราล้านนา 1. พุทธพยากรณ์ปฐมบทแห่งตำนานเมืองลำปูน 2. ฤาษีผู้เพียรก่อตั้งเมืองในแคว้นพิงครัต 3. พระนางจัมมะเทวีธรรมิกษัตริย์ผู้ทรงพระปีชาญาณเลิศ 4. ธรรมยุทธสงครามระหว่างนครหริพุนชัยกับนครละโว 5. พระบรมสารีริกธาตุอุบัติปฐมบทแห่งพระบรมธาตุหริพุนชัย 6. หริพุนชัยวสานสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองล้านนา 7. ยุคเสื่อมของล้านนาสภาวะสูญญากาศทางการปกครองในล้านนา 8. ปลดแอกล้านนาวิกฤตการสร้างวีรบุรุษ 9. ฟื้นฟูบ้านเมืองในล้านนานโยบายเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นคือกับบ้านเมือง 10. ปกิณกะคดีสเพระเรื่องเมืองละปูนหนังสือเรื่องเล่าเมืองละปูนฉบับนี้ผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงก็คือจุลพงษ์ขันติพงษ์นะครับพิมพ์ครั้งที่1วันที่16สิงหาคม2547พิมพ์ครั้งที่2วันที่1พฤศจิกายน2566คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่093332ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ว5180หมายเลขลิขสิทธิ์ว5180/93332ครับพ่อแม่พี่น้องครับเข้ามาฟังและก็มาเฮียนหูไปพร้อมกันนะครับปฐมกถาเรียนรู้เพื่อเข้าใจตำหนังสือตำราล้านนาหนังสือเรื่องเล่าเมืองลำปูนเล่มนี้ปรับปรุงเนื้อหาจากฉบับที่เคยตีพิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ. 2547เพื่อให้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์เมืองลำปูนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดโดยเรียบเรียงจากเอกสารที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่น่าเชื่อถือได้นำไปศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงผลงานทางวิชาการมาอย่างยาวนานในตอนต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนจะก่อตั้งเมืองลำปูนเรื่อยมาจนถึงการสถาปนานครหริพุนชัยแล้วรับอารยธรรมจากนครระโวมาปฏิสถานอย่างมั่นคงยาวนานกว่า600ปีกระทั่งพญามังรายปรีดาทัพยึดพระนครจากพญายีบาเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่19ดำเนินเรื่องตามหนังสือที่พระสังฆาจารย์เจ้าเชียงใหม่แต่งเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่21ในรูปแบบหนังสือตำนานที่ผสมผสานเรื่องราวทางพระพุทธศาสนากับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไว้อย่างเป็นเรื่องเดียวกันได้แก่ตำนานจามมะเทวีวงศ์ตำนานมูรศาสนาและตำนานชินลการมาลีปกรณ์หลังยึดนครหริพุนชัยแล้วพญามังรายได้ก่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ถึงสองคราแต่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ในพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนที่จะก่อสร้างเมืองละปูนคือมิงสังคอนที่ฤาษีวสุเทพสร้างคือกุนาระปกครองแล้ววิวัฒนาการมาเป็นศูนย์กลางของอารยะอาณาจักรล้านนานานกว่า200ปีจากนั้นในวัฏฏะหวนสู่ยุคเสื่อมเมื่อพม่าแผ่อิทธิพลเข้ามายึดครองอาณาจักรล้านนาไว้ใต้อำนาจปราบจนกระทั่งมีกลุ่มบุคคลรวมตัวต่อต้านการปกครองของพม่าโดยรับการสนับสนุนกำลังพลจากสยามจน
สามารถพลิกฟื้นคืนเอกราชในฐานะประเทศราชของสยามรวมเวลาที่พม่าเข้ายึดครองล้านนากว่า200ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ปรากฏรายละเอียดในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เบื้องต้นขอกล่าวถึงความเป็นมาและลักษณะเฉพาะของหนังสือตำนานล้านนาทั้ง4เล่มที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นคุณค่าน่าเชื่อถือด้านองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ซึ่งนักวิชาการทั้งชาวไทย และต่างประเทศใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ล้านนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานตำนานเมืองละปูนตำนานเมืองละปูนเป็นบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งอาณาจักรฮาริพูนชัยที่มีเขาความจริงเกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13แล้วถ่ายทอดผ่านการทรงจำและกล่าวขานของผู้คนสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกระทั่งต้นพุทธศตวรรษที่21พระเถรจารย์เจ้าเชียงใหม่ผู้เป็นปราชญ์ทางภาษานำเรื่องราวมุกปะทะที่ผู้คนเล่าขานสืบต่อมาเป็นทอดๆมาบันทึกในรูปแบบของหนังสือตำนานที่มีเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันหนังสือตำนานเมืองละปูนที่กล่าวถึงนี้ได้แก่หนึ่งตำนานจามมเทวีวงศ์แต่งโดยพระโพธิลังสีเมื่อ1950ถึง2000ลำดับความตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงคำพยากรณ์ที่แขวนผิงครัตการก่อตั้งเมืองละปูนแล้วอัญเชิญพระนางจำมะเทวีมาปกครองจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชพระบรมสารีริกธาตุเสด็จขึ้นมาจากผืนปัตตภีกลางนครฮาริพูนชัยตำนานเรื่องนี้แต่งเป็นบทร้อยกองบาลีใจสำนวนโบหารตี้ไพเราะสละสลวยคล้ายวรรณกรรมร้อยกองของไทยผู้แต่งแทรกบทสนทนาของบุคคลในตำนานในเรื่องสนุกสนานมีชีวิตชีวาแต่การปฏิวัติตำนานเรื่องนี้มาเป็นภาษาไทยกลับมีท่วงทำนองร้อยแก้วแต่ยังคงสำนวนโบหารไพเราะสละสลวยคือเห็นชัดเจนเนื้อความตอนใดที่ลึกซึ้งกว่าผู้อ่านจะเข้าใจได้ผู้แต่งก็ตั้งกระทู้ในประเด็นนั้นแล้วเฉลยความให้ผู้อ่านได้เข้าใจดังกล่าวในท้ายปริเฉดที่11ว่าชนทั้งหลายควรฟังนิทานอันประเสริฐของพระนางจำมะเทวีนั้นไว้อักษรที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ดีแล้วเป็นอักษรอันประเสริฐมีบทบาลีเป็นฉันมีสมาคัลละทีฉันวชิละฉันเป็นต้นข้าพเจ้าตกแต่งไว้ตามนิรุตติศัพท์ข้อความในบทใดมีเนื้อความยังลี้ลับเป็นไปตามนัยยะของโบราณจารึกข้าพเจ้าได้ทำถ้อยคำในบทนั้นเพื่อสว่างแจ่มแจ้งขึ้นท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อได้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อประสงค์ส่วนบุญกุศลจงสังเกตในถ้อยคำนั้นโดยชอบเทอญท้ายหนังสือบทความนี้บอกไว้ว่ามุขปะทะการต่อปากกันมาวงเล็บเล่าสืบทอดปากต่อปากนิทานในที่นี้หมายถึงเรื่องราวที่เล่าขานบ่ใช่เรื่องราวที่สมมุติแต่งขึ้นและเป็นคนละประเภทกับนิยายนิรุตติสภาษาคำพูดศัพท์เสียงคำยากที่ต้องแปลวงเล็บพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2525ข้อความนี้หมายความว่าข้อความบางตอนที่อาจจะมีความลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจได้โดยง่ายท
ทำให้ผู้อ่านเครือบแคลงสงสัยก็เป็นไปตามกลวิธีแห่งการแต่งแบบโบราณที่มีการสร้างสัญลักษณ์ทดแทนเรื่องราวที่เป็นจริงตามขนบการแต่งแบบโบราณผู้แต่งได้มีคำอธิบายขยายความประกอบคือเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเมื่อพิจารณาองค์รวมของตำนานจำมะเทวีวงศ์จากข้อความที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นเด่นชัดแจ้งว่าตำนานเรื่องนี้เป็นมหากาพย์แห่งนครหริพูนชัยคือบทร้อยกองอันยิ่งใหญ่แห่งนครหริพูนชัยที่แต่งโดยสำนวนภาษาอันไพเราะสระสรวยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางจำมะเทวีกับทั้งยกย่องคุณูปการของพระฤาษีผู้ก่อตั้งนครหริพูนชัยรวมถึงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอาทิตยราชผู้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในพระมณฑปและพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมมาเป็นพระบรมธาตุเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งของสยามแบ่งเนื้อเรื่องเป็น15ปริเฉดคณะกรรมการหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครมอบหมายฮือพญาปริยัติธรรมธาดากับพยานวิจิตแปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยแต่ต้นฉบับที่มีอยู่ในหอหลวงบครบบริบูรณ์เนื่องจากตำนานผูกที่สองสูญหายผู้แปลนำเรื่องราวที่ขาดหายจากตำนานชินละการมณีปกรณ์ซึ่งแต่งเป็นภาษาบาลีเหมือนเดิมมาเติมฮื้อสมบูรณ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเลือกตำนานจำมะเทวีวงศ์ถวายเจ้าดารารัศมีพระราชชายาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดพิมพ์ในเนื่องงานศพเจ้าทิพพเนตรอินทวโรรสสุริยวงศ์ชายาเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ผู้ครองนครเชียงใหม่โดยทรงนิพนธ์คำนำและคำอธิบายประกอบการจัดพิมพ์ครั้งนั้นมีทั้งภาษาบาลีกับคำแปลเทียบไว้ในหน้าเดียวกันต่อมาในไกรศรีนิมานเหมินขออนุญาตจัดพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเนื่องในงานฉลองอายุ72ปีนางกิมฮ้อนิมานเหมินผู้มารดาเมื่อวันที่3มีนาคม2510เมื่อวันที่17มีนาคม2550คณะสงฆ์วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์ตำนานจำมะเทวีวงศ์ถวายมุทิตาสักการะเนื่องในงานอายุวัฒมงคลครบ80ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ภัยบูรณ์ภูริวิปุโลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารล่าสุดพระสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระเทพมหาเจดีจารย์ภัยบูรณ์ภูริวิปุโรอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคม2557 2ตำนานมูลศาสนาแต่งโดยพระพุทธผู้กามวัดสวนดอกเมื่อพ.ศ. 1999ถึง2011ร่วมกับพระพุทธยานวัดหมื่นสารพ.ศ. 2011ถึง2018แต่งเป็นภาษาล้านนาในรูปแบบหนังสือพงศาวดารผสมผสานพุทธประวัติโดยเริ่มตั้งแต่พุทธกาลจนถึงพระพุทธศาสนาแผ่เข้ามาสู่แคว้นผิงคารัตการก่อตั้งเมืองลำปูนโดยฤาษีอัญเชิญพระนางจำมะเทวีมาปกครองดำเนินเรื่องถึงสมัยพระเจ้ากือนากษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในตอนท้ายกล่าวถึงปรากฏการณ์อันตรธาน5ประการหลังจากพระพุทธศาสนามีอายุครบ
5,000 ปีแล้วก็จะถึงการเสื่อมสูญไปจากโลกเริ่มจากพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอรหันต์ผลจนถึงพระโสดาบันทั้งหมดหมดสิ้นพระสงฆ์มุ่งเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงกว่าคนธรรมดาจะหมดสิ้นพระสงฆ์จะคล้องตนอย่างคฤหัสถ์มานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดมาศึกษาพระไตรปิฎกตลอดคัมภีร์ต่างๆพากันละเมิดสิกขาบทตั้งแต่โทษเบาจนถึงโทษหนักเมื่อความเสื่อมมาถึงที่สุดพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานตามสถานที่ต่างๆจะไปรวมที่โพธิมณฑลเมืองพุทธคยาในประเทศอินเดียสำเนงสำแดงฮือเห็นเป็นพระพุทธองค์เหมือนครั้นทรงพระชนมชีพเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเพิงจะเผาพระบรมสารีริกธาตุจนนิพพานแล้วพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสูญไปจากโลกจากโครงเรื่องดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อตำนานมูลศาสนาหมายถึงเรื่องราวที่เป็นต้นเขาของพระพุทธศาสนาต้นฉบับมีความยาว10ผูกใบลานกรมศิลปากรมอบให้นายสุด4สมวงและนายพรหมขมาลาข้าราชการกองวรรณคดีแปลเป็นภาษาไทยมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเสริฐณนครตรวจสอบทำเชิงอรรถะเพิ่มเติมพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าฮือพิมพ์ตำนานมูลศาสนาเนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานเพลิงหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์อดีตประธานองคมนตรีเมื่อวันที่17ธันวาคม2518ต่อมาคณะศิษยานุศิษย์จัดพิมพ์เรื่องในวาระอายุวรรณมงคล84ปีพระเทพมหาเจติยาจารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโลเมื่อวันที่17มีนาคม2553ล่าสุดคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารจัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมหาเจดีย์อาจารย์ไพบูลย์ภูริวิปุโลอายุ87ปีพรรษา66อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปูนเมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2557ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพูนไทยได้นำเอาเรื่องราวในหนังสือเรื่องเล่าเรื่องเมืองลำปูนโดยจุลพงษ์ขันติพงษ์เป็นหนังสือที่มีความยาวหนาประมาณร่วม1นิ้วนะครับวันนี้ผมอุดมศักดิ์ก็เป็นตัวแทนที่นำเอาเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านและแขกผู้มีเกียรติได้รับฟังว่าในอดีตจังหวัดลำปูนชื่อว่านครนริพูนชัยได้มีความเป็นมาเป็นไปกันแบบใดแล้วได้มีการต่อเนื่องประสานและก็สัมพันธ์กับจังหวัดเชียงใหม่กันแบบใดฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้วันนี้ท่านก็จะได้ฟังติดตามกันไปนะครับฉะนั้นเฮามายังฟังเพลงม้วนๆจากทางสถานีกันก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาฟังรายละเอียดในบทความต่อไปนะครับเดี๋ยวฟังเพลงได้เลยครับ

ครับฟังเพลงม้วนๆจากทางสวทรพูนไปแล้วเนาะต่อไปผมก็จะได้นำเอาเรื่องเราเกี่ยวกับหนังสือเล่าเรื่องเมืองละปูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อนะครับตำนานจำมะเทวีวงศ์และตำนานมูลศาสนานำเรื่องราวจากมุขปาฐะที่ผู้คนเล่าขานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับค่านิยมของยุคสมัยและสถานภาพของผู้แต่งโดยสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเล่าเรื่องราวที่บะสามารถกล่าวถึงตามความเป็นจริงได้ที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องราวความสัมพันธ์ทางโลกีวิสัยของชายหนุ่มที่สึกจากพระภิกษุออกมาดำเนินชีวิตคฤหัสถ์ก่อนปีกหนีความวุ่นวายออกไปบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่ากลวิธีดังกล่าวกวีชาวสยามนิยมมาใช้แต่งวรรณคดีประโลมโลกตั้งแต่สมัยอยุธยากับตอนที่กล่าวถึงการก่อสร้างเมืองละปูนด้วยอิทธิฤทธิ์ของฤาษีซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นจริงย่อมมีรายละเอียดเยิ่นเย้อเกินความจำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องรับรู้ในทุกขั้นตอนกลวิธีดังกล่าวเรียกในแวดวงวรรณกรรมไทยว่าการแต่งเรื่องราวแบบบุคลาทิศสถาน 3. ตำนานชินลการมณีปกรณ์แต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระเมื่อปีพ.ศ.2059ถึง2060เป็นภาษาบาลีตอนท้ายมีผู้แต่งเพิ่มเติมจบในปี2071ตำนานเรื่องนี้ผู้แต่งค้นคว้าเรื่องราวมาจากคัมภีร์หลายฉบับแล้วนำเหตุการณ์ในยุคที่แต่งมาผนวกรวมในรูปแบบจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงรับสั่งให้พระวิเชียรปรีชาพยาพจนาพิมลกรมธรรมาพิมลหลวงราชาพิรมและหลวงอุดมจินดาช่วยกันแปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาไทยเมื่อปีขานจุลศักราช1156หรือเมื่อพ.ศ. 2337ใจชื่อว่าชินลการมาลินีคำว่าชินการมารีปกรณ์หมายถึงระเบียบการเวลาของพระพุทธกล่าวถึงพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสืบราชวงศ์มาจนถึงพระเจ้าสุทโธทนะพระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาประสูติในพระครรภ์ของพระนางมหามายาราชเทวีทรงพระนามว่าสิทธัตถะครั้นเจริญชันษาได้ราว 8,000 ษาได้ออกเสด็จออกมหาพิเนสกรมบัญชาลำดับความจนถึงเสด็จดับขันปรินิพพานการปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆการทำสังคายนา3ครั้งจากนั้นก็กล่าวถึงการสร้างเมืองละปูนเหตุการณ์ในรัชสมัยของพระนางจำมะเทวีการอุบัติของปฐมสารีริกธาตุกลางนครหริพูนชัยในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชหลังจากพระเจ้ามังลายึดละปูนได้แล้วพระองค์ทรงสถาปนาเมืองจังใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองของล้านนาก้าวถึงการเดินทางของพระสุมนเถระจากกรุงสุโขทัยมาที่นครหริพูนชัยในสมัยพระเจ้ากืนาตำนานพระพุทธรูปสำคัญและลำดับกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้แต่งตำนานชินลการมณีปกรณ์สะกดคำที่เป็นชื่อเฉพาะตามเสียงอ่านแบบล้านนาโดยบากเคร่งครัดด้านรูปแบบคำศัพท์บาลีถึงแม้นว่าจะแต่งเป็นภาษาบาลีก็ตามเช่นพระนางจำมะเทวีนครหริปุญชัยและพระเจ้าอาทิตย์ตยราชคณะบัณฑิตหลวงในสมัยรัชกาลที่1อาจถ่ายทอดศัพท์จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยต
ตรงรูปทรัพย์เดิมที่พระราชปัญญาเถระแต่งทุกประการตำนานเรื่องนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อร.ศ. 127ตรงกับพ.ศ. 2451ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพิมพ์ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยควบคู่กันไปใช้ชื่อว่าชินลการมาลินีต่อมาในปีพ.ศ. 2466ศาสดาจารย์ยอสเซเดได้แปลตำนานเรื่องนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสตีพิมพ์ทั้งฉบับบาลีและฉบับแปลนักศึกษาชาวต่างประเทศได้ตำนานเล่มนี้ในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานในปีพ.ศ.2501อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายให้ร้อยตำรวจโทแสงมณวิทูแปลฉบับบาลีของพระรัตนปัญญาเถระใหม่เนื่องจากการแปลในรัชสมัยรัชกาลที่1พบข้อบกพร่องจากการถ่ายทอดความหมายของศัพท์ล้านนาที่เป็นชื่อเฉพาะผิดเพี้ยนไปจากภาษาพิมพ์ซึ่งอาจจะรวมถึงคำศัพท์ที่ใช้ชื่อเฉพาะดังข้อสังเกตข้างต้นด้วยก็ได้ผู้เรียบเรียงผู้จัดทำอรรถอธิบายความหมายของศัพท์และแทรกความคิดเห็นลงไปตัวพลตีพระเชิญนิมิตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานคณะกรรมการดำเนินการบูรณะอำเภอเชียงแสนอนุมัติงบประมาณจัดพิมพ์เผยแพร่4ตำนานเมืองพื้นเมืองเชียงใหม่แบ่งตามเนื้อหาได้3ระดับคือฉบับย่อความยาวบ่เกินเศร้า5ใบลานขนาดกลางความยาว10ถึง100ใบลานขนาดยาวตั้งแต่100ถึง300ใบลานฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายมี4เล่มโดย3เล่มแรกนายคามิลตอตองอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำเมืองเชียงใหม่นำฉบับแต่จากภาษาล้านนาเป็นภาษาฝรั่งเศสไปพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2469และพ.ศ. 2475เล่มที่4แปลเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ที่กรุงเทพในปีพ.ศ. 2482ฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุดคือฉบับที่3เขียนเมื่อ2349ตีพิมพ์ที่ประเทศฝรั่งเศสเผยแพร่ไปทั่วโลกในปี2475ใจชื่อว่าคอนดีนิวดีไซเชียงใหม่หรือตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับนอตองความยาว7ผูกมีความยาวเกือบ300ใบลานผูกที่7เพิ่มเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ระหว่างปีพ.ศ. 2483ถึง2484ลงไปตัวตำนานเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยฉบับแรกแต่จากต้นฉบับของมหาคำมื่นบุตรทิยาโนวัดเจดีหลวงมี8ผูกคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรีมอบหื้อนายสงวนโชติสุขรัตน์แต่และตีพิมพ์ในปี2514อย่างไรก็ตามการปฏิวัติครั้งนั้นยังบ่สมบูรณ์เนื่องจากผู้แปลได้ทิ้งข้ามเนื้อหาบางส่วนไปตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับที่2เป็นของวัดพระงามวงเล็บวัดพันตองจารในปี2386มีทั้งหมด8ผูกพิมพ์โดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อุดมรุ่งเรืองศรีและคณะจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่3ด็อกเตอร์ฮันเพนแห่งสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ค้นพบมี8ผูกเนื้อหาคล้ายฉบับนอตรอง
และฉบับนายกรัฐมนตรีแต่มีความสมบูรณ์และพบคำผิดน้อยที่สุดอาจารย์อรุณรัตน์วิเชียรเขียวกับเดวิดเควัยอาจแปลเป็นภาษาไทยและเป็นฉบับที่ได้ใจเรียบเรียงประวัติศาสตร์สมัยล้านนาในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้เนื้อหาในตอนต้นกล่าวถึงการก่อตั้งเมืองลำปูนตำรับเหตุการณ์ตามตำนานเมืองลำปูนฉบับดั้งเดิมโดยคัดเลือกคำศัพท์มาใจให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อเรื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางจำมะเทวีกับยกย่องคุณูปการของฤาษีผู้ร่วมก่อตั้งเมืองลำปูนพร้อมคำอภิธานศัพท์ประกอบหลักการวิเคราะห์ตีความตามที่ผู้เรียบเรียงศึกษาจากหลักสูตรวิชาเอกภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาศึกษาชั้นสูงระดับครุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยขูเจียงใหม่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงประวัติศาสตร์เมืองลำปูนได้อย่างท่องแท้ท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระนางจำมะเทวีและฤาษีวาสุเทพจากเอกสารฉบับที่มีเนื้อหาพิสดารแต่บ่ปรากฏหลักฐานต้นฉบับและข้อมูลที่มาอย่างชัดเจนเหมือนตำนานฉบับดั้งเดิมทั้ง3เล่มที่กล่าวมาครั้งต้นแต่กำลังแพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางจนน่าวิตกกว่าจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ฉบับจริงไปในบัจจาส่วนเหตุการณ์ในสมัยล้านนาได้เติมเต็มห้วงเวลาของประวัติศาสตร์คือต่อเนื่องสมบูรณ์โดยมีคำอธิบายความหมายของศัพท์และสำนวนล้านนาลงไปตัวข้อความบางแห่งในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ใจกลวิธีการรวบรวมประโยคเข้าตัวกันจนซับซ้อนยิ่งกว่าประโยคความรวมในหลักภาษาไทยอันเป็นทักษะในการใช้ภาษาสูงที่สะท้อนภูมิปัญญาของชาวล้านนาในอดีตผู้เรียบเรียงพยายามเก็บความคือครบถ้วนที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นการต่อสู้ของเหล่าวีรชนชาวล้านนาที่เพียรพยายามกอบกู้บ้านเมืองซึ่งตกอยู่ในห้วงสูญญากาศทางการปกครองยาวนานกว่า200ปีจนหลุดพ้นจากอำนาจการปกครองของพม่าซึ่งถือเป็นชาติมหาอำนาจที่ต้องการแผ่อิทธิพลครอบคลุมภูมิภาคแห่งนี้คือได้ทั้งหมดบ่เว้นแม้แต่สยามโดยรับการช่วยเหลือด้านกำลังจากพลกำลังพลจากสยามมาช่วยต่อต้านการโจมตีของพม่าจนพลิกฟื้นคืนสู่เอกราชและนำการผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามได้อย่างมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้จากจุลพงษ์ขันติพงษ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพุนชัยก็ได้นำเอาหนังสือเรื่องเล่าเมืองลำปูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะครับหนังสือนี้มีความยาวร่วมมีความหนาประมาณ250หน้านะครับผมก็จะขอทำหน้าที่มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเป็นความหูนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เฮาบ่เคยได้หูได้ฟังมาก่อนนะครับเฮาก็มายังฟังเพียงม้วนๆจากทางสถานีแห่งกำนิ่งเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาฟังเรื่องราวปฐมบทแห่งตำนานเมืองลำปูนโดยพุทธพยากรณ์ต่อนะครับเชิญฟังเพลงได้เลยครับ

ครับฟังเพลงม่วนๆจากทางสราดีไปแล้วเนาะต่อไปผมจะก้าวถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับฤาษีในตำนานเมืองลำพูนนะครับการที่ฤาษีทุกตนบำเพ็ญอภิญญาญาณจนบรรลุถึงขั้นที่5คือปัญจะอภิญญาญาณแล้วยุติบาบำเพ็ญต่อไปจนถึงขั้นสูงสุดคืออาสวะขยานซึ่งเป็นขั้นที่กระจัดกิเลสออกจากตัวตนจนหมดสิ้นย่อมบ่งชัดว่าฤาษีทุกตนมิปรารถนาจะยกตนสู่การเป็นอนาคามิบุคคลคือผู้ที่บังหวนกลับมาสู่กรรมภพอีกต่อไปจากบทบาทที่ปรากฏในตำนานเมืองลำพูนสะท้อนให้เห็นว่าฤาษีทุกตนมุ่งบำเพ็ญตนเพื่อเป็นที่พึ่งสำหรับผู้คนในสังคมที่ตนเข้าไปอยู่อาศัยด้วยบวังผลตอบแทนเปรียบดังมนุษย์โพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังดำรงสถานภาพเป็นมนุษย์อันเป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่แผ่ขยายอยู่ในสุวรรณภูมิช่วงเวลาก่อนพุทธศตวรรษที่13ตำนานจัมมเทวีวงศ์กล่าวว่าหลังจากที่บรรลุปัญจะอภิญญาญาณแล้วฤาษีทุกตนปรารถนาในรสชาติอาหารซึ่งมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาจะบริโภคโดยผู้แต่งตำนานได้แฝงนัยยะสำคัญไว้ที่ข้อความนี้เนื่องจากผู้แต่งตำนานเมืองลำพูนทั้ง3ฉบับล้วนเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติแห่งพระวินัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงดเว้นบัตรแสดงด้วยการพูดหรือเขียนเรื่องราวอันเป็นโลกีวิสัยของมนุษย์ปุถุชนพูดแต่งแฝงความในไว้ที่คำว่าเสพซึ่งนอกจากจะหมายถึงการบริโภคอาหารแล้วยังหมายรวมไปถึงการเสพเมถุนอีกในหนึ่งตัวขณะที่ตำนานมูลศาสนากล่าวเพียงฤาษีทุกตนปรารถนาเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวซึ่งเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ทั้งหลายหมายถึงฤาษีทุกตนปรารถนาดำเนินชีวิตอย่างมีรสชาติเยี่ยงมนุษย์ปุถุชนทั่วไปด้วยบริบทดังกล่าวได้อธิบายเหตุผลชัดเจนที่ฤาษีทุกตนบำเพ็ญอภิญญาญาณจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดดังกล่าวขังตนสอดรับพฤติการของฤาษีทุกตนที่ผ่านการใช้ชีวิตครองเรือนหลังลาสิกาบทจากสมณเพศมาก่อนที่จะปีกตนออกไปบำเพ็ญตนเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยความผูกพันที่มีต่อครอบครัวและสังคมเป็นบ่วงสัมพันธ์ชักนำฤาษีทุกตนฮือหวนสู่ดินถิ่นที่ตนเคยอาศัยในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในสังคมนั้นๆครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริพุนชัยก็ได้นำเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อ 1,300 กว่าปีนะครับจากหนังสือเรื่องเล่าเมืองลำพูนโดยคุณจุลพงษ์ขันติพงษ์เป็นผู้เรียบเรียงและมีการจัดพิมพ์ถึง2ครั้งนะครับมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเฮาได้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องฤาษีนะครับเรื่องปฐมบทแห่งตำนานเมืองลำพูนซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีหลักฐานมาประกอบแล้วอธิบายแล้วผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรก็ได้นำมาเล่าคือพ่อแม่พี่น้องได้ฟังต่อกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องขอนำรายการเรื่องเล่าหริพูนชัยลาจากพ่อแม่พี่น้องไปก่อนวันอาทิตย์หน้า10โมงถึง11โมงตรงนะครับเฮามาปะกันที่คลื่น FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนต่อนะครับบ่ดีลืมนะครับท่านใดบอกว่าจะเป็นพี่น้องเจ้าลำพูนหรือว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต้องการที่จะมา
ท่องเที่ยวลำพูนนครหริพูนชัยปัน300ปีเมืองโบราณเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาไทย4รูปแบบ8อำเภอติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0815263596 0815263596ผมอุดมศักดิ์มโนสมุทและทีมวิทยากรนครหริพูนชัยจะได้นำเอาทุกท่านไปนั่งสำล้อแอลชมเมืองเซากันนั่งรถรางชมเมือง5กันนั่งรถตู้และนั่งรถทัวร์อย่างละ10กันชมอำเภอ8อำเภอของจังหวัดลำพูนก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ต่างบ้านและครอบครัวจงเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับ4หริพูนชัยเป็นคนดี4ชาติไทยและขอให้ดำรงชีวิตอย่างความผาสุกนะครับเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งกันขึ้นไปนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรับมือฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเรสเตอรองซินเนจี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ data analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและได้รับบาดเจ็บอีก21รายขณะเดียวกันคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นสตรีคนหนึ่งที่พยายามนำระเบิดเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวางไว้จากนั้นระเบิดจึงทำให้ผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลสรุปการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดระยะเวลา2เดือนมีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประชาชนที่เดินทางมาโดยเฉพาะนางล่องบุญยวงชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน
4: รู้สึก ปราบปลื้มใจมากเลยค่ะพระองค์พาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากพระปัญญีก็เป็นแม่หลวงของแผ่นดินรักชอบผ้าไทยลักษณะผ้าไทยของพระปัญญีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่านเป็นกันเองกับประชาชนมากเลยก็ขอให้แม่หลวงและพระองค์พาไปสู่สุคติที่ดีๆ
3: ขณะที่นางสาววนิชยาชัยต้นพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพยาบาลประจำจุดได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานหากเกิดกรณีที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาล
5: ที่ส่วนใหญ่จะมีพวกยาดมแอมโมเนียแล้วก็ยาพวกแก้ปวดยาลดไข้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาแก้แพ้เผื่อฉุกเฉินอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ำตาลเผื่อมีคนเป็นลมตอนนี้ที่เห็นมีทั้งหมด3จุดนะคะจะมีจุดตรงขสมกแล้วก็อยู่จุดพักคอยของประชาชนแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คืออุโมงค์ใต้ดินจะมี3จุดนี้ที่เป็นหลักๆ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมนิทรรศการพันไม้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงงานจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
6: ้บรรยากาศการจัดงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทำทูตราชทานสื่อสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันเพื่อสัมผัสความงดงามของพันไม้มือหนาวนานาชนิดภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่บริเวณชั้น1จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานพร้อมจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิสายใจไทยและผลิตภัณฑ์ดอยคำบริเวณชั้น2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงและบริเวณชั้น3รวบรวมเมนูไอศกรีมหลากหลายรายการเช่นไอศกรีมกะทิอะโวคาโดด้านนายจารุพัฒน์เวียงแกเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพากล่าวถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการเข้าร่วมงานว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยเผยแพร่และนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในภูมิภาคต่างๆมาให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยแต่ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและหนาแน่นเหมือนเป็นงานที่หลายคนตั้งตารอคอยจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีภายในงาน
7: ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคของไทยครับคือเหมือนกับช่วยชุมชนในภูมิภาคต่างๆได้ช่วยกระจายรายได้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะกับชาวกรุงเทพนานๆทีเขาจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นจากโครงการหลวงเขาก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกสรรสินค้าจากทางโครงการหลวงมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อหาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเผลอคุ้มค่าแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำนะครับผมยังไงก็ขอเชิญชวนครับ
6: โดยงานโครงการหลวง57เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตั้งแต่วันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้า

0: ชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขผ่านการปลูกฝังค่านิยมการทำความดีและมีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ผ่านการสร้างอาชีพเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคง
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเดินตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกผลิตนาฏสังแสนสุรายงาน
0: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลธิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,46,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้

0: บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณ3.4%นางสาวลลิดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
1: นางสาวเชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ10,000บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
2: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชน
1: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยหลักสูตรดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของ Restaurant Synergy รุ่นที่1และ2โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารพฤติกรรมลูกค้าการวางกลยุทธ์การตลาดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขยายฐานลูกค้าการบริหารต้นทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยจะจัดอบรมในวันที่2กันยายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายบุริมปรัชญ์โสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ออกประกาศชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างครบถ้วนก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังและประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดรวมถึงประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีหากมีการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเคร่งครัด
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงชูแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินเปิดช่องใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำป่าสักต่อเนื่องแม้ภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแต่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลตาลเดียวที่คันดินกั้นน้ำขาด
7: นายภาคภูมิภูมินายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณฝายสีจันทร์ตำบลท่าอีบุญยังคงทรงตัวสูงกว่าสันฝายประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงและยังต่ำกว่าระดับวิกฤตพื้นที่ริมแม่น้ำในตำบลสักหลงและตำบลห้วยไร่ไม่ได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนเหลือเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายส่วนบริเวณสะพานตันเดียวระดับน้ำลดลงเหลือ 8.26 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งอย่างไรก็ตามจากเหตุคันดินกั้นน้ำและแนวแบริเออร์ได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลตันเดียวมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนโดยอำเภอหล่มสักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
9: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุ หรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า5เดือนพร้อมระบุว่าการชะลอการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างก่อนที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาบริเวณพื้นที่เมืองกาซาซิตี้และเมืองเดียอันบาลาเป็นวันที่2ติดต่อกันส่งผลให้อาคารที่พักหลายแห่งพังเสียหายและมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าความพยายามในการผลักดันบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งทำไว้เมื่อปีที่แล้วมีความคืบหน้าอย่างมากโดยกลุ่มฮามาสตกลงปลดอาวุธภายใต้ข้อเสนอที่สหรัฐสนับสนุนพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการ15ข้อเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะส่งมอบอาวุธตามแผนการดังกล่าวก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาตามข้อตกลงเดิมขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสต่อไปทางการจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการรั่วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ได้เพียง1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหายเพิ่มเติมหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแล้วทางนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม36รายและบาดเจ็บสาหัส11รายขณะเดียวกันประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีกเกือบ 70,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ขณะที่แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรมาเนียพบหมีสีน้ำตาลกว่า20ตัวเดินออกมาริมถนนเข้าใกล้นักท่องเที่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงบนถนนสายทรานฟาการาซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดรถให้อาหารและถ่ายภาพแม้ทางการจะติดป้ายเตือนว่าการให้อาหารสัตว์ป่ามีโทษปรับก็ตามทางนี้ทางการโรมาเนียขยายมาตรการควบคุมประชากรหมีสีน้ำตาลเกือบ900ตัวต่อปีเพื่อควบคุมจำนวนหมีสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจนโรมาเนียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหมีสีน้ำตาลมากที่สุดในยุโรปนอกจากรัสเซียโดยคาดว่าโรมาเนียมีจำนวนหมีสีน้ำตาลมากกว่า 13,000 ตัว ขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีในโรมาเนียเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหลังถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเกือบ30รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับมาเลเซียหลังบุกไปชนะทีมชาติลาวมา5ต่อ0ในนัดแรกผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป2ต่อ0จากยศกรบูรพาในนาทีที่38และธีรศักดิ์เผยพิมายในนาทีที่56ส่งผลให้ทีมชาติไทยมี6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกของอาเซียนคัพแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีความอันตรายแต่เมื่อไม่มีเอนริกดอสซานโตสก็ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปต้องให้เครดิตสตาร์โค้ชของมาเลเซียที่ทำออกมาได้ดีมากจนทำให้เกมมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ก็ภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างเกมฟุตบอลที่ดีออกมาได้ทั้งยังเก็บชัยชนะเป็นคลีนชีทได้อีกนัดด้วยสิ่งที่ต้องปรับคือช่วงท้ายเกมนักกีฬาบางคนหมดแรงและมีตะคริวรวมถึงอาการอื่นๆซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องทำให้นักกีฬาทุกคนฟิตมากกว่านี้ด้านสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยที่ได้รางวัล Player of the Match ในเกมนี้กล่าวว่าดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้เพราะทุกคนเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์คและเก็บคลีนชีทมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเกมส่วนตัวมีความมั่นใจมากเพราะแทคติกวิธีการเล่นที่โค้ชแนะนำตอบโจทย์ได้ดีทำให้ทำงานในสนามได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการต่อบอลในแดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นจากเกมที่ผ่านมามากเพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะนิวซีแลนด์6ต่อ0เก็บ3แต้มประเดิมศึก Continental Futsal Championship 2026ได้สำเร็จโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่2พบกับอัฟกานิสถานที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่หาไทยรัฐมิจาดกับนับประภากรตุงคาสถานจากไทยพ่ายให้กับซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นไป1ต่อ2เกม 21-18 11-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางศึกไทเปโอเพ่น2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ1เซตล่าสุดทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในเกมแรก1ต่อ3เซตผลการแข่งขันทีมนักตบสาวไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามเต็มที่โดยใช้เกมบุกที่หลากหลายสู้กับฟิลิปปินส์จนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นฝ่ายสาวไทยที่จบสกอร์ได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต 25-17 19-25 25-15 18-25 และ 15-10 ทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มรวมเป็น5แต้มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดมี1แต้มโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมการแข่งขันว่าทีมชาติไทยมาที่นี่เพื่อชัยชนะและกว่าจะได้ชัยชนะมานั้นมีทั้งคุณค่าและความหมายทีมชาติไทยได้ทดสอบหลายตำแหน่งและซ้อมไม่ได้มากแต่ถือว่าแผนสำรองทำผลงานออกมาได้ดีภาพรวมขอชื่นชมกับทีมฟิลิปปินส์ที่พัฒนาขึ้นขณะเดียวกันฝั่งไทยรับตบได้ไม่ค่อยดีบล็อกไม่ได้และจบสกอร์ไม่ได้ในเซตที่เสียไปแต่เซตที่ชนะมาได้เพราะทำเบรกพอยต์ได้ดีทั้งการเสิร์ฟและรับตบได้ดีซึ่งจากการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติไทยได้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป
14: แรลลี่ในเซตที่เราแพ้เขาเนี่ยเป็นแรลลี่ที่ไม่สำเร็จนะเราตีเขาไม่ตาย ประกอบกับว่าแรลลี่ฝั่งทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้ดีลูกกลับก็ใช้คีย์เพลเยอร์นี่แหละลูกกลับมาตีหลักๆเราก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องทราบว่าเป็นเกมที่หนักเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ fighting spirit คือการต่อสู้นะครับแล้วก็ทีมสปิริตเนี่ยเราต้องปลูกฝังเราก็ต้องทำให้นักกีฬาเราทำให้ได้อันนี้มันยังคงได้ดีอยู่ในเซตที่5แล้วก็พี่ๆก็ยังประคองน้องๆได้ดีนะครับ
13: ขณะที่ณัฐนิชาใจแสนกล่าวว่าในเซตที่1และ3ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมได้ดีแต่เซตที่2และ4รายละเอียดในการเล่นไม่ดีนักและทำเสียเองมากทำให้เสียเซตไปแต่เซตที่5มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปทำให้รูปเกมดีขึ้นคิดว่าโค้ชต้องการให้ผู้เล่นออกมาแสดงศักยภาพในสนามทุกคนแต่ก็ต้องมีสมาธิในการปรับรูปเกมให้ดีด้วยยืนยันว่าวันนี้จะพยายามเล่นให้เต็มที่และพยายามคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง1 31การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5รายการหัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุ4-1เฟรมส่งผลให้กฤษณัฐคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันขณะที่สันติภาพจบที่รองแชมป์โดยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรกล่าวว่ากว่าจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากสันติภาพอิ่มบุญสุเป็นนักสนุกเกอร์ที่แม่นยำและประสบการณ์สูงส่วนรายการต่อไปที่บุรีรัมย์ยังตั้งเป้าคว้าทริปเปิลแชมป์จากนั้นจะเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Asian Indoor and Martial Art Game ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการ IPU เปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียเอาชนะคู่ของซูหมิงหยูจากจีนและฉีเปยยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซริมบันประเทศมาเลเซียมาครองส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินเอาชนะสิวาลีกูรุงจากเนปาล2-0เซต6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาลาวานัชวาธานีจากอินโดนีเซียด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลพ่ายให้กับชินแจจุนจากเกาหลีใต้0-2เซต0-6และ5-7ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ผานิชคาดนาครายงาน
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.ort.go.th
18: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
19: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
18: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่3ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางอีเมลที่ asean.fad@m-society.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพอในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะขาดน้ำท่านผู้ฟังครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยร่างกายของเราส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 60% สมองและหัวใจมีส่วนประกอบของน้ำ 73% ปอดมีน้ำประมาณ 83% ผิวหนัง 64% กล้ามเนื้อและไต 79% และในกระดูกของเรามีน้ำ 31% ครับโดยภาวะร่างกายขาดน้ำเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายต้องการน้ำในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายภาวะขาดน้ำเกิดเมื่อร่างกายใช้หรือสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือมากกว่าน้ำที่รับเข้ารับร่างกายผ่านการดื่มน้ำทำให้ร่างกายไม่มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายหากไม่ทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ซึ่งภาวะร่างกายขาดน้ำอาการจะรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับสัญญาณแรกของการขาดน้ำคือรู้สึกกระหายน้ำและปัสสาวะสีเข้มและน้อยลงสีของปัสสาวะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงระดับการดื่มน้ำปัสสาวะสีเหลืองเข้มบ่งบอกถึงการขาดน้ำหากปัสสาวะของคุณใสและโปร่งแสงแสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันอาการขาดน้ำจะแบ่งตามวัยโดยทารกและเด็กเล็กจะมีอาการตาและแก้มตอบผ้าอ้อมแห้งเกือบ3ชั่วโมงอาการระคายเคืองและสูญเสียสมาธิร้องไห้ไม่มีน้ำตาจุดยุบและนิ่มบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะลิ้นและปากแห้งผิวแห้งส่วนอาการขาดน้ำในผู้ใหญ่จะมีอาการรู้สึกกระหายน้ำมากเกิดความสับสนเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยลงและบ่อยครั้งและรู้สึกเหนื่อยอาการท้องเสียเกิน24ชั่วโมง รู้สึกหงุดหงิดมึนงงนอนน้อยกว่าปกติไม่สามารถกักเก็บของเหลวได้ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเป็นเลือดของมนุษย์ซึ่งหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอื่นๆต่อไปครับดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำโดยเฉพาะน้ำเปล่าเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายหากร่างกายมีน้ำเพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมานั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องภาวะขาดน้ำเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
20: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
21: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
22: เรารักประเทศไทย
23: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
24: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
23: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
24: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
23: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
25: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่น
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
5: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการ มรดกล้านนา95ปาม่วนเพื่อห่วมสืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกสืบสารรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ปาม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาและติดตามการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่พร้อมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในรัฐไอดาโฮของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนสำนักงานตำรวจเมืองทวินฟอลล์รัฐไอดาโฮของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger ในเมืองทวินฟอลล์เมื่อช่วงบ่ายของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงดังกล่าวได้ยุติลงแล้วด้านนายเดนนี่วอร์นิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะไดหาต่างออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถาน

พระโน้ตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกข์ผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแววมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตี้ละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูน

0: ได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตู้โอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมที่ลำพูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสาระธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเฮ้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนนำเอามาเฮ้กับญาติโยมตั้นผู้ฟังต่างหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบ่ฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราตันตังหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดหูไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮือกับชีวิตของเรามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขให้กับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวสำหรับในช่วงของคำคมธรรมวาทประจำวันในวันนี้อาตมภาพจักได้ หยิบยกสาธกน้อมนำเอาข้อคิดธรรมวลีเป็นเรื่องของธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แจ้งแสดงไว้แล้วก็นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เอามาเป็นหัวข้อธรรมเพื่อให้คนเฮาตันทั้งหลายได้เข้าใจง่ายโดยบทประพันธ์บทหนึ่งได้กล่าวว่าลมหายใจคือสมบัติที่มีค่าที่สุดสุขภาพคือลาภที่ประเสริฐที่สุดปัญญาคือแสงสว่างที่เลิศที่สุดวิชาความรู้คือมิตรที่ดีที่สุดและบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดทั้ง5ประการนี้จักได้นำเอามาอู้เอามาเล่าเอามาสู่มายื่นมาปั่นให้แก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านในช่วงของคำคมธรรมะวาทะประจำวันนี้ยังอันแรกนี่ก็คือลมหายใจคือสมบัติที่มีค่าที่สุดญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านลมหายใจเป็นหนึ่งในธาตุสี่คือธาตุลมเขาได้รับลมหายใจจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่มาตั้งแต่วันที่เขาถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเลยเป็นมรดกเลยเป็นมรดกชิ้นแรกและเป็นมรดกชิ้นสำคัญแห่งชีวิตของมนุษย์คนเราเพราะทุกๆชีวิตทุกๆชีวิตที่ใจชีวิตอยู่ต้องอาศัยลมหายใจแม้แต่พระตุเจ้าพระสงฆ์โยคีแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมก็อาศัยลมหายใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสภาวะแห่งความรู้แจ้งทีนี้ลมหายใจเป็นสมบัติที่มีค่าเพราะล้วนแล้วแต่จะดำเนินจะเดินแห่งชีวิตจะมีชีวิตอยู่ลมหายใจเป็นเครื่องนำพาให้ชีวิตเราดำเนินเดินไปข้างหน้าอาตมภาพได้ยินคนเปิ้นเล่ามาว่าเช่นสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมสิทธาจารย์หลวงปู่หนูถาวโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารหลวงปู่เป็นคนอุบลราชธานีแล้วก็มาพัฒนาการศึกษาสงฆ์และเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่ตอนเปิ้นยังดำรงธาตุขันมีชีวิตอยู่และอยู่ในวัยประมาณอายุสัก 5-60 นะเปิ้นก็เป็นผู้ดำเนินรายการทางวิทยุสถานีวิทยุก็เปิดหน้าสายก็คือเปิดให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรศัพท์มาสอบถามปัญหาธรรมะมีโยมท่านหนึ่งได้โทรศัพท์มาถามปัญหาให้กับหลวงปู่เพื่อที่จะฮือชี้แจงแถลงธรรมะถามว่าหลวงปู่อะอย่างที่สำคัญที่สุดอะอย่างที่สำคัญที่สุดที่มีกาดที่สุดในชีวิตของคนเฮาหลวงปู่หนูเพิ่นก็กล่าวว่าที่มีค่าสำคัญในชีวิตของคนเฮานี่เมื่ออู้ถึงชีวิตก่อที่มีค่าและสำคัญก็คือลมหายใจก็เลยเป็นที่มาว่าคนเฮาจะฮู้ได้จะได้ว่าตายเขาบ่ตายนะลมหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายหลวงปู่แจ้งว่าจีเพราะนั้นสมบัติที่มีค่าที่สุดของคนเฮาที่จะยังชีวิตเฮาดำเนินไปได้คือลมหายใจพอเขาได้รับมาจากพ่อจากแม่เป็นมรดกชิ้นแรกพ่อแม่คือลมหายใจเกิดขึ้นมาแล้วเราคลอดออกจากครรภ์มารดายามอยู่ในท้องนี่เขาได้อาศัยสายโลกสายดื้อหายใจพอออก จากคันมารดาตัดสายเลิกสายโลกสายดื้อแล้วก็ปิ๊กมาใช้ลมหายใจตัวเก่านั้นลมหายใจเป็นสมบัติที่ทรงคุณค่าเพราะทำให้คนเราจะทำสิ่งใดๆในโลกนี้ในขณะที่มีชีวิตในแก่ว่ามีลมหายใจอยู่เนี่ยมันเลยเป็นสมบัติสิ่งที่มีค่าเมื่อหมดลมหายใจจะเอาอันอย่างไปแลกจะมีค่านับหมื่นนับแสนก็ไม่สามารถที่จะแลกลมหายใจได้มีบ้านมีรถมีลาเมื่อคนเฮาหมดลมหายใจจะเอาเงินไปแลกนี่ก็เป็นไปบ่ได้เพราะนั้นลมหายใจจึงมีคุณค่าเราจงรักษาลมหายใจในขณะที่ตัวของคนเฮานะมีลมหายใจอยู่ในจงประคับประคองคือลมหายใจมันทรงคุณค่าอยู่ตลอดเวลานั่นได้แก่ลมหายใจที่มีคุณค่ายามมีชีวิตอันที่สองคำกล่าวที่บอกว่าสุขภาพคือลาภที่ประเสริฐที่สุดพระบาลีที่บอกว่าอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐญาติโยมท่านทั้งหลายลองสังเกตเพราะว่าเหตุผลที่นักปราชญ์เปิ้นได้เขียนว่าสุขภาพเป็นลาภที่ประเสริฐที่สุดด้วยเหตุผลว่าสุขภาพของมนุษย์คนเรานี่เป็นเครื่องยังความประเสริฐแห่งชีวิตด้วยเหตุผลที่บอกว่าเฮามีเงินมีทองเฮามีทรัพย์มีสินเพียงใดก็ตามหรือถูกหวยนักเพียงใดก็ตามเองนะแต่สุมาเตะท่านผู้ฟังญาติโยมต่างหลายเฮาเจ็บเฮาป่วยเฮาบ่สบายเฮาเป็นหั่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ป่วยเล็กๆน้อยๆอาทิแบบเป็นวัดเป็นไข้บ่สบายแล้วนอนแทบนอนบ่ฟื้นเนื้อฟื้นตัวอีนะท่านทั้งหลายสังเกตเพราะมันตึงบ่ค่อยได้ใครมีอย่างซะอย่างขนาดว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นเมื่อยบ่ได้แล้วคนที่เพิ่นเจ็บป่วยเป็นเมื่อยเป็นไข้เนี่ยที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งกีชีวิตนี่นะที่กำลังรักษาตัวอยู่เชื่อก็ว่า 80% ของมนุษย์ที่กำลังรักษาตัวด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ่มีไผปรารถนาไข้ได้ไข้มีไข้เป็นอย่างสักอย่างแต่ปรารถนาอย่างเดียวคือไข้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมาได้จะให้หมอเตียวเข้ามาหมอมันได้จะได้ออกโรงพยาบาลนี่หรอกินยาแล้วมันได้อีแม่จะหายเป็นโรคระดับต้นไปจนถึงอาการของโรครุนแรงเพียงใดก็ตามมักจะถามว่าเมื่อใดเขาจะหายเมื่อใดเขาจะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้คนเรามักจะบ่ถามหาทรัพย์สินเงินทองในขณะที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นความมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันถึงสุดยอดยิ่งกว่าถูกหวยรวยแชร์บางคนมีเงินเป็นล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านจะได้ก็ตามแต่นอนติดเตียงแทบเป็นป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิต1วัน24ชั่วโมง1อาทิตย์7วันหรือ30วันใน1เดือนเนี่ยเตลเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลารักษาตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาแล้วถามหาอย่างละคือลาบโจกลาบกะที่มันมีโรคภัยไข้เจ็บมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เพราะนั่นคือสุขภาพที่เป็นลาบอันประเสริฐของคนเฮาที่สุดลาบอันประเสริฐอันได้แก่การมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์คือลาบที่ประเสริฐที่สุดอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สามปัญญาคือแสงสว่างที่เลิศที่สุดปัญญาโรกสมิปโชโตญาติโยมเป็นยังพอพระบาลีบทนี้เพิ่นบอกปัญญาเป็นแสงสว่างที่สุดในโลกพระอาทิตย์พระจันทร์ที่เคยส่องสว่างพระอาทิตย์มันส่องสว่างได้ในยามกลางวันพอพบค่ำพระอาทิตย์ตกกระดับไปพระจันทร์ขึ้นมาแทนส่องในยามกลางคืนเพราะถึงยามรุ่งอรุณเบิกฟ้ายามเจ้าพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ต้องลบไปแสงไฟที่บอกว่าส่องสว่างที่สุดหลอดนีออนที่แจ้งที่สุดวัดสูงที่สุดยังมีวันดับยังมีเวลาแต่แสงสว่างแห่งปัญญาของคนเฮานี้ ไม่มีวันหมดไม่มีวันดับเป็นแสงสว่างที่เลิศที่สุดเพราะปัญญาของมนุษย์คนเรานั้นสามารถเอาตัวลุรอดได้ลุรอดจากตัณหาโลภะโทสะโมหะความโกรธความหลงความเกลียดปัญญาสามารถเอาตัวลุรอดไปหาสิ่งที่ดีงามเอาตัวข้ามพ้นสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายสามารถรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้สังคมเพราะตัวปัญญามันไปพิจารณาหันกุสิ่งกุอย่างมองหันคุณค่าของการมีชีวิตมองหันคุณค่าของลมหายใจมองหันสิ่งที่สำคัญคือสุขภาพอาศัยปัญญาที่มันเป่งแจ้งเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นแสงสว่างที่มีค่าที่สุดบ่มีแสงอันหยังไปเทียบเคียงกับแสงแห่งปัญญาได้อันนี้เป็นประการที่3ประการที่4ประการที่4วิชาความรู้คือมิตรที่ดีที่สุดสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายเล่าเรียนศึกษามาตั้งแต่ในระดับอนุบาลตั้งแต่ประถมไว้ขึ้นมาอนุบาลขึ้นมาในระดับประถมขึ้นมาในระดับอุดมศึกษาขึ้นมาอยู่ในระดับใดๆก็ตามลองไปเย็งไปกอยพอหรอมันเพิ่มพูนวิชาความรู้ตั้งแต่ท่องกอไก่ขอไข่ขอขวดขอคายขอควายขอคน1 2 3 4 A B C D นะถ้าเป็นภาษาล้านนากะคะคะกะคะงะทุกวิชาความรู้ทุกแขนงที่เราศึกษาเราเล่าเรียนท่องบนทรงจำก็เกิดเป็นวิชาความรู้ที่ติดตนมาโดยตลอดรวมถึงวิชาความรู้ภาควิชาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็เกิดเป็นพลังความรู้ที่มันเป็นมิตรคู่เป็นมิตรที่ดีที่สุดเพราะความรู้สามารถนำคนที่มีอาชีพความรู้ประสบการณ์สามารถทำให้คนแยกแยะเหตุผลแยกแยะดีชั่วแยกแยะสิ่งใดควรทำเป็นอันดับแรกสิ่งใดควรทำเป็นอันดับท้ายวิชาความรู้สามารถทำให้คนเฮาอยู่ร่วมกับสังคมได้วิชาความรู้สามารถอยู่ทำให้เฮาทั้งหลายอยู่ร่วมกับทุกผู้คนได้วิชาความรู้สามารถให้เฮาทำงานในหน่วยงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตราบใดเฮาท่านทั้งหลายยังมันศึกษาเล่าเรียนการศึกษาทั้งชีวิตเกิดขึ้นทั้งชีวิตทั้งรูปทุกรูปแบบจึงเปรียบประดุจดังมิตรเพื่อนบางครั้งบางทีเฮามีเพื่อนบางครั้งเรียนจบกันมาก็ไปคนตี้คนตังเพื่อนที่บอกว่ารักกันทำการทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันนี่นะบางครั้งบางทีศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อถึงคราวจะขึ้นไปเสาะหาตำแหน่งเงินเดือนเพิ่มขึ้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นต่างคนก็ต้องดำเนินชีวิตไปเป็นของใครของมันแต่วิชาความรู้มันจะควบคู่เคียงข้างเข้าไปตลอดเวลามันจึงเปรียบประดุจดังมิตรที่ดีที่สุดอันนี้วิชาความรู้เปรียบประดุจดังมิตรที่ดีที่สุดสุดท้ายบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดเพราะอะหยังทรัพย์สินเงินทองคนเฮาหาไว้หิไว้เสาะไว้หิไว้เสาะไว้หาไว้ปลายทางแห่งชีวิตบ่สามารถยิบจับกรรมไปได้แม้แต่เสาะหาละไว้มีนักเกิดถูกขโมยขโจรลักไปบ่สามารถเอาปิกไปได้เมาะเกิดถูกผีพนันเข้าสิงก็ไปเสี่ยงไปซ้ำเกิดถูกไฟไหม้ก็บ่เหลืออย่างให้เมาะแต่บุญเนี่ยคือทรัพย์ที่มั่นคงเพราะอะหยังบุญยิ่งทำยิ่งได้บุญบารมียิ่งทำยิ่งได้บุญบารมียิ่งทำยิ่งเพิ่มพูนบุญบารมียิ่งทำยิ่งเป็นทรัพย์ที่มั่นคงไว้ฮื้อชีวิตตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาบุญบารมียิ่งทำยิ่งทำเมื่อเฮาท่านทั้งหลายมองว่ามันมั่นคงเพราะหยังมันอยู่ทั้งภพนี้และมันไปทั้งภพแน่ บุญบารมีอยู่ทั้งภพนี้อันได้แก่อย่างไรแม้แต่เราทำบุญไปได้เป็นทรัพย์สมบัติเรียกว่าอริยทรัพย์ไปแล้วต่อให้ขโมยเก่งเพียงใดก็ตามต่อให้ขโมยเก่งเพียงใดก็ตามคอลเซ็นเตอร์จ้างอู้เพียงใดก็ตามหรือแม้แต่ว่าเป็นมหาโจรที่เกลี้ยกล่อมเพียงใดก็ตามต่อให้มันตัดแข้งตัดขาเฮาไปมันก็บ่สามารถลักเอาบุญที่เฮาสร้างสมสร้างสมเป็นบุญบารมีไปได้ท่านทั้งหลายสังเกตพอสังเกตพอจะได้ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมด้วยคอลเซ็นเตอร์โทรมาจุไล่อันนี้คือทรัพย์สินทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในต่อมันโทรศัพท์มาเพียงใดมันเก่งไปได้ก็ตามมันเอาไปบ่ได้เพราะบุญเป็นสมบัติประจำกายแห่งชีวิตบุญเป็นสมบัติประจำกายแห่งชีวิตเรียกว่าบุญเป็นอริยทรัพย์งั้นบุญนอกเหนือจากขโมยกระโจนลักไปบ่ได้ยิ่งทำยิ่งเพิ่มพูนก็เปรียบประดุจทำให้ตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาบุญเมื่อยามจากลาชีวิตก็เป็นบุญหนุนนำไปเป็นเครื่องนำพาไปสู่ภพหน้าภูมิหน้าทรัพย์ภายนอกนี่เอาละไปเป็นสาธารละไปให้ลูกให้หลานเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเอาอย่างไปบ่ได้แต่ทรัพย์ภายในหรือว่าบุญบารมีที่เขาได้สร้างสมเอาไว้มันติดตัวติดตนเขาไปอยู่ตลอดเวลาแม้ยามพรากจากลาหมดชีวิตบุญก็ยังติดตัวติดตนเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนั้นทั้ง5ข้อที่อาตมาภาพชี้แจงเอามาอู้สู่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายลมหายใจคือสมบัติที่มีค่าที่สุดสุขภาพคือลาภที่ประเสริฐที่สุดปัญญาคือแสงสว่างที่เลิศที่สุดวิชาความรู้คือมิตรที่ดีที่สุดบุญคือทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดจักเป็นเครื่องนำพาให้ชีวิตของคนเรารู้จักสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสามารถทำในสิ่งที่ดีที่สุดไปพบผ่านกับความสุขที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคนเราฝากคำคมธรรมะวาทะเอามาให้ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายพอเป็นแนวคิดพอเป็นแนวทางพอสมควรแก่กาลเวลาสำหรับช่วงคำคมธรรมะวาทะประจำวันในวันนี
1: ้และข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลีกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีรอประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองละปุนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลีตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลีอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อาตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลปัตตุลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR code ของโรงเรียนก็ติดต่อสอบถามผ่านมาที่อาตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR code ของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทำบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองละปูนส่งเสริมการศึกษา มาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลีณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญเพื่อกับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวย
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็อาตมาภาพพระครูบิณฑิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกขอประกาศน้อมเอิญเจริญจวนพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปีนี้จะได้ทำบุญคล้ายวันเกิดครบ39ปีจึงขอเชิญชวนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปในวันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7นาฬิกา7โมงมาเจ้าจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปแล้วก็ได้ปารภที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญทานบารมีร่วมกันระดมทุนในการตอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดสวนดอกภายใต้งบประมาณดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเสนาสนะของวัดสวนดอกเพื่อให้ปลอดภัยภายใต้การดำเนินงบประมาณก็เกือบ 200,000 บาทก็จึงประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนตั้งแต่เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร39รูปเชิญชวนเป็นเจ้าภาพต้นพระป่าต้นบุญละ 5,000 บาทไผประสงค์จะร่วมเป็นกองบุญพระป่ากองละ500บาทหรือท่านไหนมีความประสงค์จะถวายปัจจัยเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณร39รูปก่อชุดละ500บาทหรือท่านจะร่วมทำบุญบำเพ็ญทานบารมีตามกำลังจิตเจตนาศรัทธาของท่านได้ก็ประชาสัมพันธ์กำหนดการตึงใส่บาตรตึงทำบุญตอดผ้าป่านี่ก่อวันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7โมงแม่เจ้าก็มีทำบุญตักบาตรมีตอดผ้าป่าก็บ่เกิน8โมงเกินก็เสร็จสิ้นละพิธีการญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้จะห้อมจะร่วมทำบุญร่วมทำบุญปัจจัยส่วนต่างๆตั้งแต่เจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพต้นผ้าป่าเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามารถติดต่อสอบถามผ่านมายังที่อาตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223หรือท่านจะร่วมทำบุญผ่านธนาคารบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีกองบุญวัดสวนดอกเลขบัญชี020-432-489696 020-432-489696สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ส่งสลิปหรือแจ้งมาบอกว่าร่วมทำบุญอย่างใดก็สามารถโทรศัพท์มาบอกได้ที่เบอร์โทรอาตมภาพได้ตุโอมวัดสวนดอก0843663223ประชาสัมพันธ์อู้เอิญเจริญจวนพี่น้องศรัทธาหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ห่วมกินหอมตาลร่วมบำเพ็ญทานบารมีทำบุญตักบาตรตาลมหากุศลสร้างพระป่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นอนิสงส์สร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตจึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวยเอาละน้อหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมัญการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทละปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเท
ทวบุตตารักษานิไว้จงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเทวานากาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกลกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต่าอีวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบะน้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้ฮือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาธนดลดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:48 นาทีวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งมีรายงานว่าเป็นชาย1คนสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาติดตัวขณะที่หน่วยความมั่นคงได้บูรณาการกำลังตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลบหนีและรักษาความปลอดภัยของประชาชนพร้อมปิดการจราจรถนนสายหลักบริเวณพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมพร้อมระดมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
8: นายธีรพัฒน์คาสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันพร้อมเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้
9: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าตีขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่ตระหนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้าน
14: อย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
16: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
15: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
17: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
16: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
17: โอเคครับลูก
18: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
19: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะขณะนี้อยู่กับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นรับหน้าที่มาดำเนินรายการมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังสลับกับการเปิดเพลงเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดงานเทศกาลลำไยตะคืนนี่บรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนกันซะหน่อยเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทางสทนชนะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้แจ้งเตือนนะครับ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแต่ว่าก็บ่มีจังหวัดลำพูนของเฮาแต่อย่างใดแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจังหวัดลำพูนของเฮาจะบ่มีฝนนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นติดตามกันสักหน่อยเนาะเพราะว่า24ชั่วโมงข้างหน้านี่เขาก็ได้เตือนภาคเหนือนะครับว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและก็จังหวัดตากและที่สำคัญบ่ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับรับประทานอาหาร

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับไปติดตามบรรยากาศการเปิดเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์ครั้งที่18ฉลอง40ปีหอการค้าจังหวัดนะครับเดินหน้าส่งเสริมลำไยคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปูนของเฮาแต่ว่านี่ครับช่วงค่ำนอตีบริเวณบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18นะครับประจำปี69เนาะและก็งานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนซึ่งหอการค้าจังหวัดลำปูนครับก่อจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม69เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายลำไยและสินค้าเกษตรเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดจนยกระดับสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงครับและก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนางณัฐพรชูวงศ์เนาะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยนะครับการจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายลำไยและสินค้าเกษตรของจังหวัดลำปูนนะครับเป็นการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าเด่นของจังหวัดนะครับพร้อมนั่งมีการนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในด้านการเกษตรเนาะเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตสู่เกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับอีกทั้งยังถือว่าเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดลำปูนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปูนอย่างต่อเนื่องภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการด้านการเกษตรการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตการจำหน่ายลำไยคุณภาพสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนครับและก็สินค้าจากผู้ประกอบการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงบนเวทีนะครับตลอดกิจกรรมนะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่นะครับก็จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำปูนให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองและก็หันเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางจังหวัดลำปูนจัดขึ้นตวานี่ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากงานเทศกาลลำไยตะหวานี่นะครับจังหวัดลำพูนก็มีแห่รายงานเลยนะแล้วก็หนึ่งในงานหนึ่งที่จัดขึ้นตะหวานี่ก็จะมาอุ้มเอ่ยกันเนาะซึ่งก็เป็นงานสีสันแห่งล้านนานะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรมาฟังกันครับนะตะหวานี่ช่วง19 นาฬิกาครับก็มีพิธีเนาะเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณ69นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้นางสุกลรัตน์จันมณีนะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนเข้าร่วมเป็นเกียรติและก็ในเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมท่องถิ่นนะท่องเที่ยวชาติพันธุ์นะครับสีสันแห่งล้านนาประจำปี69นะครับก็มีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากครับผ่านการท่องเที่ยวชุมชนเนาะนะครับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะก็จะนำไปสู่การสร้างรายได้นะครับยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ล้านนานะครับซึ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนครับก็ได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและก็กิจกรรมภายในงานนะครับมีการให้กำลังใจผู้ประกอบการและเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ร่วมจัดแสดงผลผลิตนะครับและก็ผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองครับแห่งหนึ่งงานนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเนาะนั่นก็คืองานลำไยเบี้ยวเขียวตีอุโมงค์นะครับวันนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายเนาะก็จัดขึ้น2 วันนะครับตะวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดเนาะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเอางานกันได้ตีอุโมงค์เนอะสำหรับงานลำไยเบี้ยวเขียวเนอะครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะก็ฝากไว้สักน้อยหนึ่งการสัญจรบนท้องถนนนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะลดเยอะเป็นพิเศษเนาะเป็นช่วงวันหยุดสุดท้ายนะครับของการหยุดยาวของหลายๆท่านนะครับหลายท่านก็กลับเข้าสู่จังหวัดลำปูนเพื่อที่จะเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้นะครับหลายท่านก็เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางกลับไปทำงานตีต่างจังหวัดนะครับหลายท่านก็สัญจรนะครับไปซื้อของซื้อกับเข้ากับป่านะวันอาทิตย์นี้นะป้าลูกป้าหลานแอลก็ต้องระมัดระวังกันน้อยในเรื่องของการสัญจรเดินทางบนท้องถนนใจเย็นๆนะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับหลายท่านนั่งรถโดยสารเนาะหลายท่านก็นั่งรถยนต์นี่ก็ต้องขัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นคนขี่หรือว่าคนนั่งนะครับคนขับหรือว่าคนนั่งนี่ก็ต้องขาดถึงขาดทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ท่านใดติดโดยสารติดขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะหรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับบ่ดีขับรถเร็วนะแล้วก็บ่ดีประมาทนะครับเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเคารพกฎจราจรเนาะบ่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายเปิ้นกำหนดและที่สำคัญบ่ดีเล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเพราะว่าถ้าเฮาประมาทเฮาพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนี่ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเฮาได้เลยเปลี่ยนอนาคตของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งใจเย็นๆขับรถกันนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเน้อนะครับแล้วก็ดีเจโอมนะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่นะครับคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมเดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวการชำระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นผู้เสียหายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นาย
7: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วได้รับบาดเจ็บ4นายประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศกุลสันภวสิริดาบตำรวจวันนุชิตแท้ค้อร้อยตำรวจโทกิตติพงศ์สีขำและดาบตำรวจธนกิจศรีนกิจจาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคุมเข้มสถานบันเทิงและสถานประกอบการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชน
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเสียงรบกวนจากลูกค้าบริเวณลานจอดรถสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาเปิดให้บริการเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเตรียมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอัคคีภัยในสถานบันเทิงในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 น.เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่รัฐริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับผมตะวันขีวิจิตครับวันนี้มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับติดตามชมติดตามฟังรายการได้หลายช่องทางเลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 GHz นะครับใครที่อยากจะเห็นภาพฟังเสียงนะครับก็นี่เลยฮะเข้ามาได้ที่ Facebook Live นะครับหรือFacebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมฮะนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับและที่เขาเรียกว่าฝากอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยต่างๆเข้ามาได้นะครับภายใต้ไลฟ์นี้ได้นะครับวันนี้เช็คแล้วไลฟ์ขึ้นแล้วนะฮะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไลฟ์เรามีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับ Facebook ตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่เห็นภาพแล้วใครที่ได้ยินเสียงแล้วอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับฝากคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ022769717นะครับ022769721นะครับแล้วก็0817159551-3นะครับก็เป็น5หมายเลขเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับทางรายการได้นะครับส่วนใหญ่จะถามนะฮะว่าเอ๊ะโทรมาแล้วจะมีคนรับสายเปล่ามีแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเป็นหมายเลข02นะครับ276917กับ2769721เนี่ยนะครับรบกวนโทรเข้ามาในช่วงที่เรากำลังดำเนินรายการกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันไปนะหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะมีผู้ดำเนินรายการหรือรายการอื่นมาทดแทนแต่ว่าถ้าเป็น0817159551-3เนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหรือฝากคำถามขอคำแนะนำต่างๆได้ตลอดนะครับอีกช่องทางนึงนะครับจะส่งเป็นจดหมายจะส่งเป็นไปรษณียบัตรมาได้ก็จะนัดส่งถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้นะครับเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นช่วงของทนายอาสาทนายอาสาของรายการเราในวันนี้นะครับท่านเดิมครับเจอกับผมทุกสัปดาห์เลยนะครับพี่เกิดผลแก้วเกิดครับทนายความของเราสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
1: ครับนะวันนี้อย่าบอกนะว่าอยู่ปราจีน
2: เหมือนเดิมครับ
1: นี่เห็นไหมฮะนี่ครับ
2: ช่วงนี้ฝนหน้าฝนปลูกต้นไม้ต้องมาดูแลบ่อยนะครับอ๋อ
1: ไม่ใช่ไปดูหลักเขตนะ
2: ใช่ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เห็นไหมนะทุกเรื่องที่เราได้คุยกันทนายเกิดผลก็ทำให้เป็นตัวอย่างด้วยเหมือนกันเนาะเห็นไหมนี่ต้องเข้าไปตรวจสอบดูพื้นที่ของตัวเองตลอดเวลาเลยนะฮะเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินนี่เราก็พูดกันมาหลายสัปดาห์เลยนะครับพี่เกิดผลนะครับหลายสัปดาห์เลยที่เราพูดกันมาตั้งแต่การทำธุรกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปักหมุดการสร้างรั้วนะโอ้มันมีผลเกี่ยวกับการกฎหมายที่ดินทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนั่นก็คือเรื่องของการเวนคืนที่ดินหลายคนคงจะเคยได้ยินแล้วเดี๋ยวรัฐเวนคืนที่ดินเอ๊ะคำว่าเวนคืนที่ดินคืออะไรคงจะต้องฝากพี่เกิดผลช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งฮะมันคืออะไรฮะเวนคืนที่ดินนะฮะ
2: เวนคืนที่ดินก็เป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมครับคือมีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินนะครับ
1: ครับ
2: เนื่องจากที่ดินรัฐต้องการใช้ที่ดินเพื่อการประโยชน์ทางสาธารณะนะครับก็คือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหนทาง
1: ครับ
2: การสร้างอ่างเก็บน้ำสมบูรณ์นะครับเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: ก็จะมีการ พอที่ดินของรัฐไม่พอใช่ไหมครับร
1: ั
2: ฐของรัฐไม่พอหรือมันจำเป็นต้องผ่านที่ดินของเอกชน
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีการเวนคือที่มันโดยออกเป็นประกาศเป็นพระราชกิจ
1: ส
2: ิ
1: ทธิ์การ
2: เวนคือที่ดินในพื้นที่เส้นทางต่าง
1: ๆครับ
2: โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
1: ครับ
2: ซึ่งการเวนคือที่ดินเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดแนวเขตชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งแก่เจ้าของที่ดินไว
1: ้
2: เป็นการล่วงหน้าม
1: ี
2: การประชุมมีการอะไรในของแจ้งพื้นที่แจ้งสื่อสังคมในพื้นที่คร
1: ับ
2: เมื่อมีการสำรวจเขาก็จะออกสำรวจก่อนว่า

0: กรณีเห็นด้วยคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ในกรณีไม่เห็นด้วยอาจจะมีการโต้แย้งคัดค้านนะครับโต้แย้งคัดค้านอุทธรณ์คำสั่งก็ว่างไปซึ่งกฎหมายก็กำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งอะไรไว
1: ้ครับ
0: แต่คำถามคือว่าการโต้แย้งเป็นการโต้แย้งแค่เรื่องของราคาค่าทดแทนที่ดินนะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งว่าไม่ยินยอมไม่อนุญาตไม่ให้ใช้ทางหรือไม่ขายที่ให้ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ากฎหมายบังคับซื้อครับกฎหมายบังคับซื้
1: อ
0: เมื่อซื้อแล้วก็รัฐเขามีหน้าที่ชดใช้เงินไปตามราคาที่เห็นสมควรโดยมีคณะกรรมการหลายส่วนกำหนดราคากลางมา
1: ครับครับ
0: กรณีนี้เนี้ยถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะถอนคำสั่งแล้วถ้ายังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ยังยืนยันอยู่ก็สามารถฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์เพิ่มเติมที่ศาลปกครองได้ครับซึ่งก็มีกระบวนการของมันอยู่นะครับ
1: ดังนั้นถ้าพูดตรงๆแล้วว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินหรือกำหนดเขตเวรคืนที่ดินต่างๆเนี่ยนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยผู้ที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกริดรอนสิทธิ์ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายื่นคัดค้านได้การยื่นคัดค้านเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการอะไรอย่างไรด้วยไหมฮะพี่เกิดผลฮะ
0: คือการดำเนินการยื่นคัดค้านมันก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านคณะกรรมการนะครับผ่านคณะกรรมการหน่วยงานที่คือการเวรคืนที่ดินมันไม่ได้เวรคืนเฉพาะเรื่องของทางหลวงอย่างเดียวครับมันมีหน่วยงานอื่นที่เวรคืนได
1: ้
0: เช่นกรมชลประทานเวรคืนเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
1: ฝ่ายน้ำล้น
0: สร้างเขื่อน
1: ครับ
0: หรือเวรคืนเพื่อการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นกระทรวงการคลังกระทรวงผลิตอะไรก็ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็เวรคืนได้หมดครับทีนี้เมื่อเราไม่เห็นด้วยเราโต้แย้งคัดค้านได
1: ้ครับ
0: แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าการโต้แย้งคัดค้านนั้นจะเป็นเหตุผลอะไร
1: ครับครับ
0: แล้วก็สามารถปฏิเสธล้อมทุกฟ้องเพื่อถอนคำสั่งได
1: ้
0: คร
1: ับดังนั้นก็ต้องนี่แหละฮะใครที่ออกพระราชกฤษฎีกาก็ต้องยื่นคัดค้านต่อหน่วยงานนั้นนะฮะโดยมีคณะกรรมการคอยพิจารณาเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมขั้นตอนในการเวรคืนที่ดินให้นะครับเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าการประกาศพื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตเวรคืนที่ดินเนี่ยจะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวรคืนที่ดินนะครับโดยในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรายละเอียดดังนี้ด้วยนะครับ1ก็คือวัตถุประสงค์ของการเวรคืนที่ดินว่าจะนำเอาที่ดินนี้ไปทำอะไรนะครับ 2. ระยะเวลาในการบังคับพระราชกฤษฎีกา 3. แนวเขตที่ดินที่จะเวรคืนเท่าที่จำเป็นมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ 4. นะครับระยะเวลาในการเริ่มต้นเข้าสำรวจ 5. เจ้าหน้าที่ที่เวรคืนที่ดินจะเป็นใครนะครับและ 6. นะครับแผนที่แผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่จะเวรคืนที่ดินนะนี่คือรายละเอียดที่จะกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวรคืนที่ดินนะครับที่จะ ออกมานะครับจากนั้นฮะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเวรเขตที่ดินนะครับโดยมีการแจ้งกำหนดวันเข้าทำการสำรวจเป็นหนังสือนะครับให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับแล้วก็จะมีการปิดประกาศแนวเวรคืนที่ดินให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบตามสถานที่ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เกิดผลบอกเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่ผู้แทนกรมธนารักษ์ผู้แทนกรมที่ดินในอำเภอผู้อำนวยการเขตแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการกำหนดค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินนะครับแล้วก็จะมีการประกาศค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินที่เจ้าของจะได้รับด้วยนอกจากนั้นครับออกหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดินให้มา ติดต่อทำสัญญาซื้อขายแล้วก็เมื่อทำสัญญาซื้อขายแล้วเนี่ยเจ้าของที่ดินก็จะได้รับค่าตอบแทนเวียนคืนที่ดินภายใน120วันครับหลังจากที่ทำสัญญาเสร็จสิ้นจะมีการขนย้ายถอนอสังหาริมทรัพย์หรือถอนอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของรัฐ

0: แหมถ้าเกิดว่ามีการเวนคืนที่ดินและพื้นที่นั้นมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในที่ดินนั้นด้วยตกเป็นของรัฐเลยเหรอครับและดังนั้นการประเมินก็จะต้องมีการประเมินอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยหรือเปล่าครับพี่เกิดผลครับกรณีนี
1: ้กรณีที่รัฐกำหนดแนวเวนคืนแล้วก็มีสิ่งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอยู่บนที่ดินแปลงนั้นนะครับที่จะต้องขายผ่านไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสาไฟอาคารบ้านเรือนต่างๆมันก็จะเป็นของรัฐเพราะรัฐซื้อแล้วรัฐเป็นคนจ่ายเงินให้เราไงครับ
0: ก็ถือว่าต้องเอาไปทั้งหมดเลย
1: เขาซื้อแล้วเขาก็ต้องเอาไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็น20-30ปีเขาก็มีสิทธิ์ตัดไปเอาไปเป็นของรัฐได
0: ้ประมาณนี้นะครับครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เกิดผลอธิบายว่าเขากำหนดเป็นราคากลางเอ๊ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าราคากลางนี้เขาประเมินแค่ที่ดินหรือเปล่าแล้วสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในนั้นล่ะฉันลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาประเมินด้วยหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าต้องมีการประเมินเพิ่มเติมขึ้นไปอีกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับนอกจากราคาที่ดินแล้วราคาทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง
0: ครับ
1: ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาซื้อไปอย่างต้นไม้ราคาก็ไม่เท่ากัน
0: ครับครับ
1: ราคาก็ไม่เท่ากันอย่างต้นไม้ยูคาก็อาจจะไม่เท่ายางพารายางพาราก็อาจจะไม่เท่าไม้สักประมาณนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันไปจำนวนและขนาดของต้นไม
0: ้ครับ
1: หรือว่าสิ่งปลูกสร้างถ้าเป็นแค่บ้านไม้บ้านปูน
0: ครับ
1: อาจจะไม่เท่ากับโครงสร้างเหล็กคอสลอหรือโครงสร้างใหญ่อย่างนี้นะครับไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ
0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าต้องมาประเมินด้วยเพื่อทำการกำหนดค่าตอบแทนการเป็นคืนที่ดินให้เป็นธรรมที่สุดนะครับแล้วก็สิทธที่จะได้รับค่าตอบแทนการเวนคืนที่ดินที่เป็นธรรมของเจ้าของที่ดินเนี่ยจะต้องรู้ไว้หน่อยนะฮะผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับสิทธิในการขอพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนในการเวนคืนที่ดินโดยมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน90วันครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือและต้องฟ้องร้องศาลภายใน1ปีนะครับแล้วก็สิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีธุรกิจเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าอากรสแตมป์สำหรับการโอนที่ดินเวนคืนนะแล้วก็มีสิทธิ์ขอเปิดทางเข้าออกกรณีที่ดินได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเอ๊ะอันนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้เอาที่ดินของเราไปทั้งหมดแต่อาจจะมีที่ดินที่ถูกเวนคืนอีกที่ดินเดิมของเราอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่เกิดผล
1: ถูกต้องครับเพราะว่าคือเขาเอาเฉพาะแนวเขตในการเวนคืนครับบางทีที่เดินเราทั้งแปลงไม่ได้ถูกเวนคืนทั้งหมดนะ
0: ม
1: ันตัดผ่านบางส่วนก็ได้นะครับเพราะตัดผ่านไปบางส่วนปรากฏว่าไอ้ส่วนที่มันตัดผ่านเช่นที่นาตัวอย่างนะครับ
0: ครับ
1: ที่นาของเราเนี่ยพอเขาตัดผ่านไปบางส่วนแล้วเขาก็สร้างเป็นทางหลวน
0: ครับ
1: ไหมครับ
0: ครับ
1: สร้างเป็นทางหลวนก็จะกลายเป็นว่าที่นาเราติดเคยออกได
0: ้
1: เคยจูงวัวจูงควายไปได้เคยขี่รถไถรถเตี๊ยบไปได้อ้าวไปไม่ได้แล้วเจอทางหลวนเข้าไปแล้วมีกั้นรั้วแนวเขตไว้เนี่ยถ้ามันจำเป็นสมมติว่าถ้ามันจำเป็น
0: ครับ
1: เราอาจจะขออนุญาตใช้ทางผ่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยฮะก็คือได้สิทธิ์นั้นเลยคือเขาจะต้องมีการพิจารณาหลังจากที่ได้มีกำหนดเขตการเวนคืนที่ดินแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณได้รับผลกระทบคุณก็ต้องยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอรับสิทธิ์นะฮะนะครับแล้วก็ยังมีการสิทธิ์ที่จะได้เวนคืนที่ดินเฉพาะกิจการที่กฎหมายกำหนดอันนี้หมายถึงว่ากฎหมายกำหนดให้มีการเวนคืนที่ดินเฉพาะที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจะเว้นคืนเผื่อจะเอาไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ได้เมื่อกี้ทางพี่เกิดผลได้อธิบายแล้วนะครับแล้วก็รัฐจะมีการกำหนดค่าตอบแทนการเว้นคืนที่ดินโดยเบื้องต้นนั้นจะมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆปัจจัยเดี๋ยวผมบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลย1ก็คือราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินในวันบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาอันนี้ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหมายถึงราคากลางที่พี่เกิดผลบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินในวันประกาศใช้บังคับท้ายพระราชกฤษฎีกานะครับแล้วก็ราคาประเมินที่ของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิ์ทะเบียนที่และติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเอ๊ะอันนี้ผมอาจจะต้องสอบถามพี่ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินอันนี้คืออะไรครับพี่เกิดผลฮะ
1: โดยปกติแล้วมันก็จะไม่มีหรอกครับปกติเพราะราคาเนี่ยเพราะค่าธรรมเนียมต่างๆกฎหมายยกเว้นไม่ให้ราษฎรต้องเป็นคนจ่ายอยู่แล้วครับไม่ให้ราษฎรเป็นคนจ่ายแต่ว่ารัฐต้องเป็นคนจ่ายเพียงแต่ว่ารัฐก็ต้องมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มันอยู่ในงบประมาณ
0: อ๋อมันอยู่ในนี้ทั้งหมดนี้ก็คือมันอยู่ในค่าเวรคืนที่ดินที่ได้รับอย่างเป็นธรรมและใช้คำว่าเป็นธรรม
1: คร
0: ับ นะฮะคราวนี้มาดูเรื่องเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวรคืนที่ดินครับเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบแล้วก็มีความยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกเวรคืนที่ดินภาครัฐจึงมีการกำหนดราคาตามปัจจัยต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินของรัฐอาจจะไม่คุ้มกับเจ้าของที่ดินเดิมอย่างเช่นบ้านราคา10ล้านแต่มีค่าตกแต่งภายในอีก10ล้านที่ไม่สามารถตีราคาออกมาได้เหมือนที่ดินกฎหมายจึงมีความคุ้มครองให้ผู้ที่ถูกเวรคืนที่ดินมีสิทธิ์ในการที่จะขอพิจารณาให้เพิ่มค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินได้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่กฎหมายบอกเอาไว้เอ๊ะถ้าแบบนี้แล้วเราจำเป็นต้องมีทนายความด้วยไหมพี่เกิดผล
1: จริงๆเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็ได้ครับเพราะเป็นเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วเจ้าของที่ดินสามารถอุทธรณ์คำสั่งหรือฟ้องศาลปกครองโดยไม่ต้องมีทนายความก็ได้แต่ในกรณีที่มันซับซ้อนมาก
0: คร
1: ับ เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
0: ครับ
1: หรือมีข้อโต้แย้งที่จำเป็นอาศัยอ้างอิงข้อกฎหมายก็อาจจะต้องปรึกษาทนายความก็ดีครับ
0: นะเพื่อให้มันครอบคลุมว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยได้รับสิทธิ์เต็มที่หรือมีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนหรือบางครั้งเราเองถ้าเราไม่มีการคัดเขาเรียกว่าแย้งไปหรือว่าไม่มีข้อพิจารณาเพิ่มไปเราอาจจะเสียสิทธิ์ต่างๆที่เราควรจะได้ก็ได้นะฮะ
1: คือผมเป็นห่วงที่สุดเลยสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดสำหรับประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: คืออายุความส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่รู้ว่าต้องไปฟ้องร้องหรือต้องไปอุทธรณ์คำสั่งภายในกี่เดือนกี่วันไอ้ตัวนี้เป็นปัญหามากเลยครับส่วนใหญ่แพ้ตลอดเลยเพราะว่ามัวแต่ใจเย็นเพศที่ใจเย็นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับมัวแต่ไปต่อรองมัวแต่ไปเจรจาแล้วถ้าที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขเวลาต้องอุทธรณ์ภายใน90วันนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วฟ้องร้องภายใน1ปีแต่ทีเนี้ยอุทธรณ์ไปไหนครับ
0: จ
1: ะมีเขาให้อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะ
1: แต่ส่วนใหญ่ไม่ครับไม่ได้อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ไปยังหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เขามาสำรวจซึ่งเขาก็รับเรื่องแต่เขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาอะไรมากพอเราผ่านไปเราล่วงเลยระยะเวลาในการใช้สิทธิอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เจ้าหน้าที่รัฐตอนนั้นเขาก็พิจารณายืนยันตามข้อเสนอของเขาตั้งแต่ตอนแรก
0: ครับ
1: พอเราจะไปฟ้องศาลบางทีก็เลยอายุความไปแล้วก็มีเห็นบ่อยครับคือประชาชนจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้
0: ใช่ฮะ
1: เรื่องที่เพราะว่ายังอยู่เขายังเข้าใจว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการไก่เกลี่ยขั้นตอนการต่อรองอยู
0: ่ครับครับตาสีตาสาบางครั้งเองก็ไม่ได้นึกถึงตรงเรื่องนี้เหมือนกันแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะเสียสิทธิ์อยู่เอ๊ะฉันจะไปฟ้องร้องต่ออย่างมากก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ตัวหรือบางทีก็ไปแค่อำเภออาจจะไม่ได้ไปถึงทำเรื่องถึงรัฐมนตรีภายใน90วันอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเนี่ยเจ้าของที่ดินควรจะไปติดต่อที่ไหนก่อนอ่ะพี่เกิดผลช่วยแนะนำหน่อย
1: มันสามารถอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการได้ครับไม่จำเป็นต้องไปถึงสำนักนายกหรือกระทรวงนั่นโดยตรงมันต้องอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการ
0: ยังไงก็ต้องผ่านคณะกรรมการ
1: ก็ต้องผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการก็ต้องยื่นไปตามขั้นตอนนะครับเพ
0: ีย
1: งแต่ว่ามันหมายถึงให้และรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย
0: ไม่เข้าใจแล้วคือไม่ได้หมายความเราต้องไปยื่นตรงต่อกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หรือถึงมือรัฐมนตรีเลยอ๋อแต่ก็ต้องผ่านตามขั้นตอนผ่านคณะกรรมการไปก็เราก็ต้องดูแหละว่าในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเขียนเป็นคืนที่ดินเนี่ยตั้งใครเป็นคณะกรรมการบ้างเราก็ผ่านคณะกรรมการนี้ติดต่อที่คณะกรรมการนี้ได้เลยถ้างั้นถ้าเดินทางไปตามหน่วยงานราชการที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นศาลากลางหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สามารถที่จะติดต่อกับคณะกรรมการนี้ได้
1: เขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เราจะอุทธรณ์อยู่แล้วครับ
0: เ
1: ขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกว่าเราไม่เห็นด้วยเราจะโต้แย้งอะไรหรือมีหลักฐานอะไรประกอบเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมเจอบ่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายว่าทำไมเราได้แค่10บาทในขณะที่บ้านห่างเราไปแค่1กิโล2กิโลเขาได้30บาทแบบเนี้ยอาจจะตัวแยงประเด็นนี้ก็ได้ว่าความเจริญไม่ได้ห่างกันมากอะไรเงี้ยนะครับหรือความเสียหายเช่นมาประเมินราคาทรัพย์สินของเราเป็นต้นไม
0: ้ครับ
1: ต้นสักอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ต้นสักของเรามี50ต้นในขณะเพื่อนบ้านมีแค่ต้นยูคาจะได้ใกล้เคียงกับเราแบบเนี้ย
0: หรือบางทีปลูกแค่ต้นข้าว
1: สามารถเปรียบเทียบใช่ครับ
0: ดังนั้นมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดินนั้นควรจะต้องตีราคาอย่างเป็นธรรม
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้อันนี้ก็นี่ฮะค่อนข้างที่จะยิบย่อยและมีรายละเอียดหรือบางคนอาจจะนึกไม่ถึงอ่ะบางทีไม้พวกนี้เราปลูกไว้นานแล้วแล้วเราก็ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วมันมีมูลค่าเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับบางคนไม่ได้ปลูกไงบางคนปล่อยมันโตตามธรรมชาติแต่ลืมคิดไปว่ามันมีมูลค่านะ
0: ใช่ไหม
1: ครับมันมีคืออย่างบางคนเนี่ยทำมีที่ดินเปล่าๆแต่ไม่ได้ดูแลอะไรก็ปล่อยมันรกร้างเป็นต้นไม้แต่ถามว่าเป็นทรัพย์สินของเราไหมเป็นแต่วันดีคืนดีทางการจะเวรคืนทางหลวง
0: ครับผม
1: แล้วมันก็ต้องผ่านที่ดินของเราบังเอิญครับเพิ่งเป็นป่าอยู่แล้ว
0: ถูกเลย
1: ใช่ไหมครับพอมาคำนวณต้นไม้ใหญ่โอ้ 20-30 ปีแล้วเราอาจจะมองว่าเราไม่ได้ปลูกหลวงอาจจะมองว่าคุณไม่ได้เป็นคนปลูกนี
0: ่ครับ
1: คุณไม่ได้เป็นคนปลูกให้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราให้พ่อค้าเอกชนมาตัดไปขายอาจจะได้มากกว่าที่หลวงจ่ายนี่นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับราคา 20-30 ต้นแบบนี้นะครับ
0: ครับครับครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรที่พี่เกิดผลอยากจะเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้มีเขาเรียกว่าประสบการณ์กับการเวรคืนที่ดินอย่างนี้เพิ่มเติมไหมครับมีข้อไหนที่น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังมากเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของเวลาในการอุทธรณ์เวลาในการยื่นฟ้องร้องครับควรจะต้องดูอะไรบ้าง
1: มีปัญหาอยู่ 2-3 อย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นหนึ่งครับนอกจากเรื่องเวลา2ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่มาเวรคืนเนี่ยเราปล่อยปละเลยไม่ได้ไปสำรวจกับเขายกตัวอย่างง่ายนะครับเช่นเขาสำรวจว่าเขาจะเวรคืนเป็นระยะความยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่ามีต้นไม
0: ้
1: อยู่ในพื้นที่เราที่ต้องคำนวณเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ไปตามนับไปการตรวจสอบก็สมมติว่าต้นไม้เรามีอยู่20ต้นมีแต่มันหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็ราคามันไม่เท่ากันแต่เขาตีเหมารวมว่าทุกชนิดราคาเดียวกันหมดแบบเนี้ยผมที่ชาวบ้านขาดความรู้ก็เข้าใจว่ามันคือราคาเดียวกันมันคือราคาเดียวกันก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรตรงนั้นนะครับพอวันดีคือดีมีคนมาแนะนำก็จะไปอุทธรณ์ซึ่งพอจะอุทธรณ์มันก็กลายเป็นว่าอุทธรณ์ของเราฟังมาขึ้นเพราะเราไปเซ็นรับหมายความว่าเราไปตรวจสอบกับเขาแล้วว่ามันถูกต้องการสำรวจมันถูกต้องแบบนี้นะครับ
0: เหมือนมันนึกได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทันซะแล้ว
1: ทันซะแล้วเพราะนั้นพอเราไม่สำรวจเราไม่คำนวณราคาไม่คำนวณอะไรเป็นเราต้องโต้แย้งในตอนแรกพอเราไม่โต้แย้งในตอนแรกพอเราจะไปอุทธรณ์เขาก็จะมองว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์โต้แย้งเรายอมรับไปแล้วตอนแรกประการแรกนะประการที่นี่คือประการที่หนึ่งแล้วนอกจากเหนือจากเรื่องเวลาสองประการที่สองประการที่สองกรรมสิทธิ์รว
0: ม
1: อันนี้อยากให้ดูดีๆนะครับประกันมรดกรวมที่ดินแปลงเดียวกันมีหลายชื่อไม่ได้แบ่งแยกเพราะไม่ได้แบ่งแยกเนี่ยมันก็ต้องถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแต่มานั่งเถียงกันว่าฉันต้องได้ซึ่งแนวตรงนี้สิเธอไม่เลือกออกมาครับคือมันจะมีพี่น้องกันนี่แหละครับเพราะว่าเป็นมรดกของพ่อของแม่ที่เสียชีวิตตายไป
0: ครับครับ
1: ก็ใส่ชื่อร่วมกันไว้ก
0: ็
1: มีสิทธิ์เท่ากัน
0: ครับ
1: ก็มีสิทธิ์เท่ากันก็จะนั่งเถียงกันดีแหละว่
0: า
1: เธอจะต้องได้ตอนท้ายนะเธอฉันจะได้ตอนข้างหน้านะหรือเธอจะได้ด้านขวาด้านซ้ายในขณะที่ตกลงกัน
0: ครับ
1: แต่ยังไม่ได้แบ่งแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนใช่ไหมครับ
0: อืม
1: ปัญหาคือตอนที่คุยกันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเขาเวรคืนสมมติว่านายกอยู่นายกอบอกว่าฉันจะเอาทิศทางซ้าย
0: ครับผม
1: ทิศเหนือ
0: ครับ
1: นายขอบอกงั้นฉันจะเอาทิศใต
0: ้
1: ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: ตอนพูดกันแต่ไม่เข้าครอบครองหรือแบ่งบริษัทเป็นส่วนใช่ไหมครับแล้วยังไม่ได้แบ่งกรรมสิทธิ์กันชัดเจน
0: ครับ
1: แต่พอหลวงมาเวรคืนแล้วเขาไปเวรคืนเอาติดกับฝั่งทิศใต้ซึ่งเป็นของนายกอแบบนี
0: ้ครับผม
1: นายขอบอกว่าต้องนายกอก็บอกฉันได้คนเดียว
0: อย่
1: างนี้ไม่ได้นะครับเพราะคุณยังไม่ได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์เป็นส่วนเข้าครอบครองเป็นชิ้นอันเพราะฉะนั้นเท่ากับที่ดินของนายกอก็เท่ากับของนายขอด้วยเหมือนกัน
0: ครับอันนี้กรณีนี้หมายถึงว่าที่ดินนี้ไม่ได้ถูกเวรคืนไปทั้งผืนแต่อาจจะถูกเวรคืนบางส่วนของที่ดินดังนั้นส่วนที่เป็นเงินเนี่ยที่จะถูกได้รับเงินเวรคืนเนี่ยนั่นแหละจะมีปัญหาในการที่จะแบ่งกันว่าใครควรจะได้เท่าไหร
1: ่นี่คือปัญหาใหญ่ของคนที่ครอบครองแล้วจะเกิดปัญหาถึงขั้นแบบอาจจะต้องถึงทะเลาะเบาแว้งกันในอนาคต
0: เลยอันนี้ถึงมือทนายแน่
1: ใช่ครับอันนี้มันต้องตกลงและแบ่งแยกกันให้ดีๆเพราะว่าการเวรคืนมันโอกาสที่เราจะรู้ล่วงหน้า
0: ครับผม
1: เมื่อเรารู้หน้าเราต้องคุยกันให้เข้าใจว่าถ้าเขาเวรคืนเขาก็จะมีแนวเขตเวรคืนชัดเจน
0: อืม
1: มีแนวเขตเวรคืนชัดเจนแปลว่าต ราบใดที่ยังไม่มีการตกลงกันเราก็ได้เท่ากันนะ
0: ครับผม
1: ได้เงินเท่ากันแล้วส่วนที่เหลือก็มาแบ่งแยกกันอีก
0: ครับ
1: แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเธอเวรคืนไปแล้วเธอได้คนเดียว
0: ครับ
1: ฉันจะได้ส่วนที่เหลือก็ได้ถ้าคุณตกลงกันได
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้กรรมสิทธิ์ร่วมกันเวรคืนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งเท่านั้นส่วนที่ยังไม่เวรคืนก็ต้องมาหารกันสองเหมือนเดิม
0: อย่างนี้นี่เองดังนั้นเนี่ยฮะใครที่มีที่ดินนะครับแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมคุณพ่อคุณแม่เคยให้ไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนู่นนี่นั่นแต่ว่ายังไม่ได
1: ้มีข้อสังเกตเพิ่มอีกนิดนึง
0: ครับครับ
1: อีกประการหนึ่งคือที่ดินของคนอื่นแต่เราไปเช่าอยู่หรือไปอาศัยอยู่แล้วสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้หรือทรัพย์ที่มันติดตั้งอยู่บนที่ดินเป็นของเรา
0: เป็นของเรา
1: แยกให้ออกนะหนึ่งที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
1: แต่เราเป็นญาติพี่น้องไปอาศัยอยู่แล้วเราก็ปลูก
0: ครับ
1: ปลูกต้นไม้ปลูกทำไร่ทำนาทำสวนมะพร้าวทำสวนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราหรือเราเช่าระยะยาวอย่างเง
0: ี้
1: ยเวลาเขาเวรคือเขาจะจ่ายใครอันเนี้ย
0: เขาจะ
1: จ่ายใครต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องแล้วต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการให้ชัดเจนนะครับว่าที่ดินเป็นของนายกทรัพย์สินที่ดินเป็นของนายขอนะ
0: ครับ
1: เราต้องเพราะส่วนใหญ่ทะเลาะกันนะ
0: ถูกอันนี้นึกออกเลย
1: ที่ดินของนายกคนเดียวนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราทําความตกลงกับเจ้าของที่ดินคนเดียวอาจจะมีข้อตกลงกันเหมือนกับสัญญากันว่าคุณได้รับเงินเวรคืนมีการประเมินทรัพย์สินสิ่งของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในที่ดินของคุณแล้วเนี่ยแยกเป็น2ส่วนถ้าเป็นส่วนของที่ดินคุณเอาไปแล้วถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราหรือต้นไม้ที่เราได้ปลูกอ่ะเราเป็นคนได้รับเงินนั้นอันนี้สามารถทำได้ไหมฮะ
1: มันเป็นข้อตกลงที่ทำได้อยู่แล้วครับ1มันตกลงทำได้2ทั้ง2คนทั้ง2คนหมายถึงว่าเจ้าของที่ดินและเจ้าของทรัพย์สินน่ะอาจจะต้องไปแจ้งแต่เจ้าเจ้าหน้าที่ว่าขอรับเงินคนละส่วนกันก
0: ็
1: ได้นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเจ้าของที่ดินเจ้าของสวนหรือเจ้าของผลไม้เจ้าของต้นไม้เขาไม่รู้
0: เขาไม่รู้
1: เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนท้องที
0: ่ครับ
1: หรือถึงจะเป็นคนท้องที่แต่เข้าใจว่าเป็นพระของเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
1: อายุตัวอย่างง่ายๆเช่าที่ดินทำสวนทุเรียนสามยี่สิบปีอย่างเง
0: ี้ยครับ
1: คิดว่าทุเรียนจะเป็นของใครครับเวลาเขาเวรคืน
0: นั่นน่ะสิก็ส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงไปของเจ้าของที่ดินก่อนล่ะ
1: ใช่ไหมครับเจ้าของผู้เวรคณะกรรมการที่มาเวรคืนเขาไม่ทราบหรอก
0: ครับ
1: ตอนที่เขามาสำรวจเราต้องไปแสดงตัวครับ
0: ต้องแสดงตัวดังนั้นแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ถ้าเผื่อว่าคุณได้รู้ข่าว
1: เขาดูว่ามันมีสัญญาเช่านะ
0: มีสัญญาเช่า
1: อยู่นะใช่ไหมครับ
0: ดีเลยนี่ฮะหลายท่านหลายคนที่ฟังอยู่นะพี่เกิดผลบอกว่ารายการดีมีประโยชน์มากฟังแล้วได้ความรู้มากๆเลยนะครับบางครั้งบางทีรายละเอียดของกฎหมายบางครั้งเราฟังแล้วมันตีความไม่ออกว่าหมายถึงอะไรแต่วันนี้พอเราได้พูดแล้วเขาบอกดีใจจังมีรายการแบบนี้นี่นะ
1: แต่เพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจพอถึงมีปัญหาผมเคยเจออีกเคสมาร้องเรียนผ
0: ม
1: เจ้าของที่ดินรับเงินไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่ตัวเองปลูกต้นไม้เขาปลูกอะไรไม่รู้จำไม่ได้รู้สึกว่าจะปลูกเงาะหรือส้มนี่แหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับ
1: ตั้งหลายต้นที่ถูกเวรคืนไป
0: ครับ
1: ไม่ได้เงินต้องมาทั้งทะเลาะกันอีก
0: เดี๋ยวกรณีนี้เรามาคุยกันเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดอะไรที่พี่เกิดผลอยากจะแนะนำหรือเป็นข้อสังเกตสำหรับคนที่มีที่ดินนะครับแล้วก็ถูกเวรคืนที่ดินในอนาคตนะฝากคำถามนะครับแล้วก็จะขอคำแนะนำได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717แล้วก็022769721เอาแค่2หมายเลขนี้ก่อนละกันนะครับน้องๆทีมงานรอรับสายอยู่เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
11: โหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
12: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนในช่วงทนายอาสานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับผมตะวันขีวิจิตและอีกหนึ่งท่านก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราก็อธิบายถึงเรื่องของกฎหมายนะครับหรือพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินนะครับซึ่งก็มีข้อสังเกตหลายเรื่องนะครับที่พี่เกิดผลได้พยายามที่จะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าถ้าเผื่อว่าใครได้อยู่ในเขตเวรคืนที่ดินนะครับมีที่ดินอยู่ในเขตเวรคืนที่ดินแล้วต้องควรเขาเรียกว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างไรแล้วก็ควรจะมีข้อสังเกตอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคัดค้านนะครับว่าเผื่อว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินนี้ควรจะไปฟ้องร้องต่อใครยื่นอุทธรณ์ต่อใครนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดคุยกันแล้วนะครับพี่เกิดผลครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพี่เกิดผลติดไว้เรื่องหนึ่งว่ามีข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของจำนวนเงินหรือราคาที่จะประเมินนะครับในที่ดินที่ถูกเวรคืนนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าตกลงกันไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแล้วก็มันมีเรื่องของระยะเวลาในการที่จะฟ้องในการที่จะขออุทธรณ์ต่างๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงเป็นพิเศษถูกต้องไหมฮะอันนี้
1: ใช่ครับเรื่องระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราจะใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เช่นกฎหมายบอกว่าต้องอุทธรณ์ภายใน90วันนะประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราจะใช้สิทธิ์ก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน90วันตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ถ้าเรายื่นอุทธรณ์ไปหลัง90วันคณะกรรมการอาจจะไม่ส่งให้รัฐมนตรีพิจารณาหรือรัฐมนตรีพิจารณาแล้วยกคำร้องเราดื้อก็ได้นะครับโดยอ้างว่าเราไม่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลา
0: ครับครับครับครับ
1: ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน
0: อ
1: ันนี้ทำให้เราอาจจะต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่รู้ทำไมไม่มีใครบอกอะไรอย่างนี
0: ้ครับครับเอ๊ะ
1: เรื่องอายุความเป็นเรื่องสำคัญมากในกฎหมาย
0: อย่างนี้เราอันนี้ผมจะพูดแบบนี้จะได้หรือไม่เราสามารถที่จะดื้อแพ่งได้ไหมฉันไม่เวรคืนฉันไม่เอาฉันไม่ให้เอาที่ดินของฉันไปอย่างนี้สามารถไหมฮะ
1: ทำไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยนะ
1: มันเป็นการบังคับซื้อม
0: ัน
1: เป็นการบังคับ
0: ซื้อเลยนะ
1: คร
0: ั
1: ครับแต่ว่าเราอาจจะคัดค้านต้องร้องก็ได้เพียงแต่มันได้แค่ประวิงเวลา
0: สุดท้ายก็ต้องออก
1: ใช่ครับมันได้แค่ประวิงเวลาเท่าที่ผ่านมายังไม่มีเอกชนรายใดที่สามารถโต้แย้งหรือไม่อนุญาตหรือไม่ยินยอมที่ผ่านมารัฐบังคับหมดเลยครับ
0: ถ้าเราไม่ออกจากที่ดินนั้นฉันจะต้องทำกินอยู่ในที่ดินนี้ถือว่าเรามีความผิดไหมครับ
1: ถามว่ามีความผิดไหมตามกฎหมายมันก็ไม่ได้ผิดอาญาม ันจะไม่ได้ผิดอาญาแต่ว่าถ้าว่ารัฐเขาเอากำลังลงไปทำเขาเรียกว่าอะไรครับผมเคยใช้กำลังในการเข้าไปรื
0: ้อถอน
1: ได้ครับได้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายเคสหลายคดีแล้วยังถนนรัตนาธิเบศรสมัยก่อนสร้างไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ทางด่วน
1: รถไฟฟ้า
0: อ๋อรถไฟฟ้า
1: ใช่รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วประชาชนริมทางเนี่ยถูกเวรคืน
0: ครับ
1: ถูกเวรคืนเขาต้องขยับเสาไฟฟ้าเข้ามาติดแนวทาง
0: ม
1: ันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายยา
0: ครับ
1: เขาก็อยู่ระหว่างการต่อรองกับคณะทำงานนี่แหละก
0: ็
1: คือพวกหัวหน้าช่างอะไรต่างๆซึ่งหัวหน้าช่างเขาก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ระหว่างที่ต่อรองไปเนี่ยเขาก็รับปากว่าเขาจะไปเสนอผู้ใหญ่ให้แต่มันล่วงเลยแล้วเวลาที่ใช้จิตบุคคลตัวเจ้าของร้านเองก็ชะล่าใจไม่ได้คิดว่าจะต้องอุทธรณ์หรือฟ้องร้องใช่ไหมครับ
0: พ
1: อมันล่วงเลยระยะเวลาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาท่านต้องอุทธรณ์เอาประมาณเนี้ยพอยื่นอุทธรณ์ไปก็ปรากฏว่าเขายกคำร้องเพราะว่าเขาบอกเลยระยะเวลามานานพอเลยระยะเวลามานานทีนี้หลวงเขาต้องใช้พื้นที่เขาจะเข้าไปครอบครองปรากฏว่าเจ้าของร้านขายยาไม่ยินยอมโดยอ้างว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ลื้อจริงๆนะครับใช้แมคโครทุบเลยนะ
0: โอ้ครับผม
1: ใช้แมคโครทุบเลยนะครับแล้วสุดท้ายถ้าผ่านไปก็จะอาจจะเห็นอยู่แถวนั้นว่ามีตึกร้างอยู่ตรงนั้นใช้แมคโครทุบแล้วก็ก็ต้องจำใจออกเพราะสู้ทำอะไรเขาไม่ได้จริงคร
0: ับ เป็นกฎหมายบังคับซื้อบังคับซื้อแต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องก็เรียกว่ารักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณให้ได้ตามความเหมาะสมนะฮะบอกจะได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่คำนี้แต่ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมเอางี้ดีกว่านะ
1: คร
0: ับนะครับอ่ะเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่าใครสนใจอยากจะรู้นะครับว่าจะเช็คได้ยังไงแนวเวรคืนที่ดินเบื้องต้นมียังไงอันนี้ผมมีแนะนำนะฮะกดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์ Thai Valuer นะครับ thaivaluer นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองกดเข้าไปมันเป็นเหมือนลิงก์กับ Google นะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่า Google Terrain นะครับมันจะอยู่บนเรนขวามือด้านบนของเว็บไซต์ของคุณนะฮะเป็นแผนที่นี่แหละนะครับพอกดปุ๊บมันจะมีหัวข้อลงมาครับคุณไปเลือกหัวข้อว่าข้อจำกัดกฎหมายและคมนาคมนะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยลงมาอีกกดไปที่แนวเวรคืนพอกดปุ๊บเห็นเลยครับมันจะมีแถบเหลืองๆขึ้นมานะครับในแผนที่ประเทศไทยตอนนี้ผมกดเข้าไปที่หน้าจอแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นเลยครับว่าแนวเขตเวรคืนส่วนใหญ่เป็นถนนนะพี่เกิดผลนะฮะที่แสดงที่หน้าจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เป็นถนนนะฮะเป็นแนวเขตตั้งแต่เนี่ยฮะเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตนะอันนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับมีนครพนมมุกดาหารมหาสารคามนะครับเป็นถนนแล้วก็อยู่ทางภาคกลางก็มีสระบุรีนครนายกนะฮะกรุงเทพราชบุรีกาญจนบุรีนะครับแล้วภาคใต้ตอนนี้ที่เห็นอยู่มีระนองมีพังงามีภูเก็ตครับนี่แหละฮะที่เห็นอยู่นะฮะอันนี้เป็นแค่การเช็คเบื้องต้นนะฮะเช็คเบื้องต้นที่เห็นแค่แนวเขตนะใครมีที่ดินอยู่ในจังหวัดนี้ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่าแนวเขตของตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินหรือเปล่าเนาะน่าจะต้องตรวจสอบดูหรือมีวิธีตรวจสอบอื่นๆไหมฮะพี่เกิดผมมีวิธีไหนที่จะแนะนำไหมฮะ
1: ผมไม่ค่อยทราบเรื่องการไปตรวจสอบว่าเวรคืนอะไรอันนี้เรียนตัวว่าไม่ทราบแต่ว่าพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาค่อนข้างจะรู้ดีกว่าเรานะ
0: เออใช่ใช่
1: เหมือนกับว่า
0: เขาจะไม่ไปซื้อดินแถวนั้นเขาจะไม่ไปซื้อที่ดินแถวนั้นแน่ๆไม่ไปพัฒนาอสังหาแถวนั้น
1: ถ้าพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปกว้านซื้อตรงไหนสังเกตเลยว่าจะมีการพระเวรคืนตรงนั้นนะครับ
0: เขาจะไป
1: ที่เป็นข่าวว่ากองคอดกะอะไรพวกนั้น
0: แ
1: ล้วน้องที่จะสร้างเลยไอ้
0: ตอนนั้นจะเป็นแรนบิด
1: ท่าเรืออะไรเงี้ย
0: เป็นแรนบิดหรือจะเป็นคลองไทยก่อนหน้านู้นนะมีการกว้านซื้อกันสุด
1: รีบกว้านซื้อไปรอสังเกตดูดีๆก็แล้วกันว่าใครไปซื้อตรงไหนไว้รีบไปซื้อกับเขา
0: สุดท้ายเป็นไงล่ะแท้งไปแล้วตอนนี้นะแลนด์บิดก็บอกไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนซะแล้วฮะสำหรับปีนี้นะนะฮะโอ้นะฮะหลายท่านหลายคนบอกขอบคุณมากๆเลยและการนี้นะครับมีทั้งคุณดาวอรุณกมลนะครับที่ทักทายเข้ามาคุณอัชราปิ่นทองนะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับคุณทองพูนดีนอกบอกรายการมีประโยชน์มากๆคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะครับแล้วก็มีคุณกฎชรัตน์นะฮะโอ้หลายท่านฮะคุณรจนาบุรณกิตติคุณบางออนใบเล็กคุณอเนกพริกไทยโอ้หลายคนที่ทักทายเข้ามาแล้วขอบคุณมากที่ติดตามรายการของเรานะวันนี้มีอีกประเด็นนึงอยากจะชวนพี่เกิดผลคุยนะ
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของทรัพย์สินดิจิทัลของคุณถลุนนะก่อนหน้านี้เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเคสของคุณถลุนที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับว่าเอ้ยสิทธิของคลิปวิดีโอที่เขาทำอยู่ใน YouTube อ่ะเพราะเขามีผู้ติดตามเยอะเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยมันก็ยังมีคนดูอยู่แล้วก็มีคนที่ติดตามก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูแต่รายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปได้เป็นรายเดือนแล้วใครจะเป็นคนได้อันนี้ก็เมื่อวานเขาพูดคุยกันแหละวันนี้อยากจะพูดคุยถึงเรื่องกฎหมายเรื่องของคนหายครับเรามีอีกหนึ่งคดีที่ยังเป็นที่โอ้โหนะกลดากันทั่วประเทศเลยนะป๋องกับธงที่ไปฆ่า2หนุ่มสาวชาวรัสเซียแล้วก็อีก3พ่อแม่ลูก
1: นะพูดเรื่องนี้มาก
0: อย่านะอย่าขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นนะพี่เกิดผลนะอย่าขึ้น
1: ก็ว่าจอเทียอันตรายลูกบ้านเรายังอันตรายกว่า
0: เออนั่นน่ะสินะฮะเนี่ยฮะก็อยากจะคุยว่ากรณีเนี้ยเอาเราตำรวจเขาดำเนินการแล้วล่ะคราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงเรื่องการแจ้งคนหายเนี่ยเออ3พ่อแม่ลูกเนี่ยกรณีเนี่ยนะครับญาติบอกไปแจ้งแล้วเออแล้วทำไมมันไม่มีความคืบหน้าการแจ้งคนหายนั้นมันมีข้อแนะนำยังไงไหมพี่เกิดผลว่าควรจะอะไรอย่างไรเรื่องในแง่ของกฎหมายเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วญาติพี่น้องควรจะทำอะไรยังไงต่อไปไหม
1: เราพูดถึงกรณีสูญหายในประเทศไทยก่อนนะ
0: ครับ
1: อันดับแรกก่อนนะครับว่าโดยปกติเมื่อมีบุคคลสูญหายจะไปเข้าใจนะครับว่าบุคคลสูญหายต้องรอ48ชั่วโมงไม่ใช่นะครับถ้าล่วงเลยระยะเวลาพอสมควรไม่จำเป็นต้องถึง24ชั่วโมงก็ได
0: ้
1: สามารถแจ้งหายได้ทันทีนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเป็นเด็กอะไรเงี้ยที่หายไปไม่ต้องรอให้ถึง24ชั่วโมงด้วยนะครับเมื่อก่อนมีความเข้าใจผิดว่าต้องรอ48มันไม่ใช่ความเข้าใจผิดหรอกตำรวจแหละเป็นชอบพูดตำรวจชอบพูดบอกว่ารอ48
0: ยังไม่ครบ48ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาอะไรเงี้ย
1: ตอนหลังมาไม่แน่ใจว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไหนนะครับเป็นคนออกแจ้งว่าไม่ต้องรอ
0: ใช่
1: เพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เมื่อเราไปแจ้งคนหายก็ต้องให้เบาะแสกับตำรวจพอสมควรด้วยนะครับว่าคนที่หายไปเนี่ยมีอายุเพศหรือมีโรคประจำตัวอะไร
0: รายละเอียดของคนที่หายไปอ่ะใช่ไห
1: มแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรออกไปครั้งสุดท้ายเจอที่ไหน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นคนมีสภาพจิตปกติไหมบางคนป่วยบางคนคนแก
0: ่
1: คนหรือเขามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกตำรวจตามตรงเช่นเขามีปัญหาภายในบ้านเขามีเรื่อง
0: ไม่สบายใจปัญหาครอบครัวอะไรยังไง
1: ปัญหาครอบครัวก็ต้องเล่าสาเหตุให้ฟังเพื่อเขาจะได้มีเบาะแสนะครับ
0: ครับ
1: แต่เมื่อแจ้งไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องตรวจสอบตรวจเช็คส
0: ่
1: วนใหญ่ตำรวจในพื้นที่เขาจะตรวจเช็คไปที่โรงพยาบาลโรงอะไรก่อนหรือตำรวจในสน.ก่อนมีคนได้รับอุบัติเหตุมาโรงพยาบาลไหม
0: ครับ
1: หรือมีสถานีตำรวจใกล้เคียงได้รับแจ้งว่ามีบุคคลบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุแถวนั้นหรือไม่นะคร
0: ับ
1: พอถ้าเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปว่าเขามีปัญหาอะไร
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้เบาะแสนะเช่นเขามีปัญหากับเจ้าหนี้นอกระบบแบบนี้เราต้องให้ข้อมูลเขาพอสมควร
0: ครับผม
1: ว่าเจ้าหนี้นอกระบบเคยถูกข่มขู่ด้วยอะไรเพื่อให้ตำรวจเขาหาเบาะแสต่อไป
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าคนหายออกไปจากบ้านเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกัน
0: บ
1: างคนเนี่ยทะเลาะกับเมียแล้วหายไปจากบ้านแล้วตำรวจเขาก็ไม่รู้จะไปตามยังไงเพราะคนทะเลาะกับเมียเดี๋ยวก็กลับมาอย่างเงี้ยก็
0: ม
1: ีกรณีแบบนี้มันก็ตอบยากแต่ทีนี้เมื่อไม่ว่าจะหายด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เมื่อติดต่อไม่ได
0: ้
1: เมื่อญาติพี่น้องติดต่อไม่ได้เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องรับแจ้ง
0: แล้ว
1: ก็มีประสานงานไปแต่ถึงขั้นที่มีเบาะแสว่าถูกหลอกไปหรือถูกลวงไปหรืออาจจะมีความเสี่ยงถูกอาชญากรร
0: ม
1: อันนี้ผมว่าตำรวจต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนะครับว่าได้ทราบข่าวว่าลูกชายลูกสาวแจ้งครั้งสุดท้ายว่า ยู่บนรถตู้ตอนนี้ประเทศเนี่ยก็ต้องไม่รอช้าแล้วอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่พ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องรีบดำเนินการอย่าชะล่าใจ
0: ครับ
1: ติดต่อไม่ได้ต้องสอบถามเพื่อนฝูงให้ได้ก่อนต้องสอบถามไปเพื่อนฝูงให้ได้ครับ
0: ญาติพี่น้องผมเชื่อแหละนะครับว่าถ้าเผื่อว่ามีความสนิทสนมกลมเกลียวกันแล้วเนี่ยเขาไม่นิ่งนอนใจแน่ๆว่าบางทีแค่วันหรือไม่ถึงวันก็เริ่มจะเอะใจแล้วก็รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจละคราวนี้อีกกรณีหนึ่งพอเมื่อแจ้งแล้วมันไม่มีความคืบหน้าใดๆนี่สิพี่เกิดผลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นตำรวจไม่เห็นทำอะไรเลยตำรวจไม่เห็นตามคนให้เลยจริงๆในกระบวนการติดตามคนหายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีกระบวนการของเขาอยู่ไหมครับหรือว่าสืบสวนสอบสวนแค่รับไม่ได้ความอะไรมันก็จะนิ่งเฉยไปเลยอย่างนี้มันมีอะไรไหมฮะ
1: คือโดยปกติการที่คนสูญหายมันไม่ใช่เหตุอาชญากรรมทางกฎหมาย
0: ครับ
1: รู้ไหมครับ
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนคนถูกฆาตกรรมแล้วสูญหายไปชัดเจนอย่างนี
0: ้
1: แต่คนที่หายไปเนี่ยทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาชญาอาญาคือตำรวจมีหน้าที่รับแจ้งความในคดีอาญาด้วยไหมครับ
0: ครับผม
1: เมื่อมันไม่ใช่ความผิดทางอาญาตำรวจก็เขาก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าโดยหลักก่อนนะนี่คือหลักการก่อนแต่การ
0: หลักการนะหลักการหลักการ
1: การให้บริการประชาชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่พอตำรวจยึดหลักการไปหลักว่ามันไม่มีเหตุอาญาไม่มีผู้เสียหายไม่
0: ม
1: ีการก่ออาชญากรรมเขาก็จะถือว่ายังไม่ใช่หน้าที่เขา
0: คือไม่ใช่ว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามจังหวัดนั้นดูซิคนนี้จะไปตรงนี้หรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาอย่างนี้ไหมฮะ
1: แต่ถ้าเขาทราบเบาะแสว่ามันอาจจะเกิดเหตุอาชญากรรมได้เขาก็ต้องสืบสวนทำนองนั้นได
0: ้
1: เขามีหน้าที่ต้องสืบสวนอยู่แล้วว่ามันอาจเกิดเหตุร้ายกับคนนี้นะเช่นเขาได้รับเบาะแสจากผู้แจ้งว่าคนคนนี้เขาไปติดต่อธุรกิจถือเงินสดไป5 ล้านเนี้ยแล้วก็หายไปเรื่อยเนี้ยตำรวจจะนิ่งเฉยได้ไหมครับเรื่องแบบนี้อาจจะถูกชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หรือถูกหักหลังในขณะที่บอกว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแต่เพื่อนเขานี่มีประวัติอันนี
0: ้อาชญากรรม
1: ครับเราก็ควรจะต้องตำรวจต้องใส่ใจไม่ใช่ว่าหายไปแต่ยังไม่เกิดเหตุอาชญากรรมยังไม่มีคนตายยังมีคนหายแบบทางคดีอาญาแบบนี
0: ้
1: ตำรวจก็จะเหมือนลักษณะแบบเฉยเฉยไม่ใส่ใจเพราะเขามองว่ามันยังไม่เกิดคดีอาญานี่เป็นเรื่องของพนักตำรวจจะต้องปฏิบัติที่แบบมันไม่ควรจะรอให้คนตายก่อน
0: ครับผม
1: นะครับเมื่อคนแต่แค่รู้ว่าสมมติญาติเขามาแจ้งว่าเนี่ยผู้หญิงลูกสาวเขาเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายที
0: ่
1: มีรุ่นแล้วถูกชอบถูกทำร้ายเขาจะโทรมาบ่อยๆว่าเขาถูกขังเนี่ยก็ต้องติดตามหาแล้วไม่ใช่
0: แ
1: ต่ว่
0: าม
1: ันเป็นเรื่องของผัวเมียอะไรเงี้ยตำรวจชอบออกทำนองเนี้ย
0: ครับครับนั่นแหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่พอมีเคสของคนหายเนี่ยมักจะนิ่งๆไม่ติดตามอะไรแต่ว่าพอเวลาไปสอบถามตำรวจโอ้ผมก็ทำตามกระบวนการเรียบร้อยนะผมแจ้งเรื่องของคนหายไปตามช่องทางต่างๆที่ตำรวจต้องทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีเบาะแสอื่นๆเพิ่มเติมไปดูที่บ้านและที่บ้านก็เรียบร้อยดีไม่มีการรื้อค้นไม่มีการสู้ไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆมันก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนต่อ
1: คือถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงสมมติว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงก็ถือว่าเขาพยายามไงครับแต่บางคนเขาไม่ได้มีความพยายามพอไปถามก็เดี๋ยวเขากลับมาเองอะไรเงี้ยคือทั้งที่เราบอกว่าเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้ชอบทำร้ายผู้หญิงคนนี
0: ้
1: แล้วล่าสุดได้รับการติดต่อว่าเขาส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยเขาถูกขังอยู่ในห้องก็ไม่ไปหาเขาเพราะว่าอยู่นอกเขตอำนาจตัวเองแบบนี
0: ้
1: สมมติผมแจ้งความไว้ที่ตำรวจปราจีนแต่ว่าผู้หญิงส่งข้อความมาว่าตอนนี้อยู่ระนองเนี่ยแล้วตำรวจปราจีนอยู่นอกเขตอำนาจมันได้ไหมครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: อย่างนั้นก็ต้องประสานไปนะครับ
0: ครับนี่ฮะก็ใครที่เคยมีประสบการณ์ทางเรื่องนี้คงจะเข้าใจดีอย่างผมเองมีหลายครั้งที่เราดำเนินรายการตั้งแต่รายการเก่าแล้วนะครับรวมด้วยช่วยกันหรือมาอีกหลายๆรายการก็จะมีเรื่องการแจ้งคนหายแบบนี้หลายครั้งทีเดียวนะครับก็มักจะมีคำพูดแบบนี้เหมือนกันต้องแจ้งสื่อแล้วล่ะเพราะว่าแจ้งตำรวจแล้วไม่ได้ความ ก็มาแจ้งสื่อช่วยติดตามอีกทางหนึ่งประมาณนี้พี่เกิดผลอันนี้ขอสั้นๆนะครับเพราะเราเหลือเวลาประมาณ1 นาทีนะครับกรณีผู้กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกลับเข้าไปอีกแล้วคราวนี้เป็นคดีอุกชะกันที่ฆ่าถึง5 ศพแต่ไม่รู้มากกว่า5 ศพหรือเปล่ากลับเข้าไปอยู่ในคุกแล้วจะถึงขั้นประหารชีวิตได้ไหมฮะ
1: โทษมันโทษประหารอยู่แล้วครับตามกฎหมายการฆ่าคนการลงการที่ฆ่าคนตายหรือว่าแผนฆ่าคนใส่ตองไว้ก่อนมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต
0: ครับ
1: ดังนั้นกระบวนการในการประหารชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นครับส่วนใหญ่ ศาลท่านก็จะพิจารณาไปตามพยานฐาน
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีกฎหมายเป็นว่าถ้าจำเลยสำนึกผิดแล้วรับสารภาพจะลดโทษกึ่งนึง
0: ครับ
1: หรือจำคุกตลอดชีวิต
0: ครับ
1: พอไปอยู่เรือนจำก็มีพรบราชธรรมอีกว่าให้นักโทษปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทำตัวดีก็จะมีวันลดโทษให้
0: ลดโทษให้อีก
1: เยี่ยมก็จะได้ลดวันละเดือนละ5วันอีกมีพระราชทานอภัยโทษมาปีละกี่ครั้งล่ะก็ได้อีก
0: ครับ
1: ทีนี้คำถามก็คือว่ากับคนพวกนี้มันควรได้อภัยไหม ควรได้สิทธิ์ตรงนั้นไหม
0: ใช่ฮะนี่เป็นปัญหาที่หลายคนอยากจะรู้กับกรณีนี้กับเคสนี้เลยนะฮะเพราะนะเราเห็นแล้วล่ะไม่มีใครอยากให้เขากลับเข้ามาอยู่สังคมเดียวกันกับเราอีกแหละนะฮะ
1: โอ้เพิ่งพ้นโทษมาไม่กี่วันนึงเน
0: าะนั่นนะฮะสงสารกับทุกส่วนเลยสงสารกับครอบครัวกับคนที่อยู่รอบข้างทุกคนเลยเอาละครับพี่เกิดผลวันนี้โอ้เราใช้เวลาหมดจริงๆขอบคุณพี่เกิดผลมากๆนะครับวันนี้ครับแหมโอกาสหน้าคงจะได้มาพูดคุยกันในรายการอีกนะครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับเอาละครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะเวลานี้นะครับผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ
7: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์นันตาสุคนครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: รองอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันที
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะที่เป็นการทิ้งงานพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทางนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บนเส้นทางอำเภอปายมุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถยนต์เสียหายเกือบทั้งคันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
6: บนเส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขนาดกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลังผู้ขับขี่สังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่องจึงรีบนำรถจอดข้างทางก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีผู้อยู่ภายในรถสามารถออกมาได้ทันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้สำเร็จแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้การจราจรบนเส้นทางปายเชียงใหม่ชะลอตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอน รายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดตลาดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ4สิงหาคมนี้
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณหมู่ที่1ตำบล2แพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวรดิชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนสวท FM 95 MHz หรือสามารถรับชมผ่านทางเพจ Facebook นะครับชื่อว่าสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.จนถึง 18:00 น.นะครับวันนี้ผมทนายสมเกียรติ น้อยคำพานะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเมื่อประมาณ2ครั้งที่ผ่านมานะครับที่ผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนั้นผมได้พูดถึงเหตุฟ้องหย่าไปตามมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการ จ่ายค่าทดแทนในการฟ้องเพื่อเรียกเอาค่าทดแทนนะครับซึ่งมีคนมากมายนะครับให้ความสนใจในประเด็นนี้มานะฮะเมื่อชีวิตคู่นะครับต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงสิ่งหนึ่งที่กฎหมายให้สิทธิ์เรานะครับเพื่อจะชดเชยความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในครอบครัวนั้นนั่นก็คือการที่เราสามารถเรียกค่าทดแทนด้วยกฎหมายไม่ได้เพียงแต่ปกป้องเนื้อตัวร่างกายของเราหรือชีวิตของเราเท่านั้นแต่ปกป้องสิทธิแล้วก็ปกป้องเกียรติของเราด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเราถูกกระทำละเมิดในครอบครัวของเราเราสามารถที่จะเรียกค่าทดแทนต่อผู้ที่กระทำละเมิดได้นะครับในทางปฏิบัตินะครับมีคนมากมายเนี่ยถามว่าถ้าฟ้องชู้ต้องฟ้องหย่าก่อนไหมหรือว่าศาลจะใช้อะไรตัดสินว่าจะต้องเรียกค่าเสียหายกี่บาทนะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523นะครับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักสำคัญนะครับพร้อมข้อควรระวังเรื่องเกี่ยวกับอายุความหรือว่าทั้งเทคนิคทางกฎหมายที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เข้าไปสู่มาตรา1523เพื่อจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับค่าทดแทนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ฟังในประเด็นนี้ผมขอทบทวนนิดนึงนะครับประมาณสัก5นาทีถึงเรื่องเกี่ยวกับการหย่าก่อนนะครับในกฎหมายมาตรา1501นะครับบอกว่าการสมรส

โดยที่ไม่มีเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายตามมาตรา1516นี้นะครับไม่สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะครับหรือขอหย่าได้นะวิธีการง่ายๆนะครับถ้าหากสมมุติว่ามีปัญหานอกเหนือจาก10ข้อในมาตรา1516นั้นนะท่านสามารถจูงมือกันไปหย่าได้ที่อำเภอนะครับมันเป็นสิทธิของท่านแต่หากท่านเองนะอยากจะหย่าขาดจากอีกฝ่ายหนึ่งโดยอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ยินยอมนั้นท่านต้องมีเหตุในการที่จะฟ้องหย่าซึ่งผมจะขอทบทวนก่อนสั้นๆนะครับใน10ข้อนี้มีอะไรบ้างมาตรา1516นะครับวงเล็บ1พูดถึงลักษณะของการมีชู้หรือว่าเป็นชู้นะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสหรือเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือการกระทำผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจินฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ผมให้ประเด็นในหัวข้อนี้สั้นๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีชู้นะครับไอหัวข้อที่สองนะฮะประเด็นที่สองคือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความประพฤติชั่วนั้นไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความประพฤติผิดทางอาญาหรือไม่นะหรือถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ก่อไก่ได้รับความอับอายสองได้รับการดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุอย่างเป็นคู่สมรสกับคนนั้นอยู่หรือสามได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพและฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหรือคู่สมรสมาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ผมให้หัวข้อนี้นะตั้งชื่อมันว่าเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติชั่วข้อแรกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการมีชู้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเข้าใจได้ดีนะครับคือการมีบุคคลที่3หรือมือที่3เข้ามายุ่มย่ามภายในครอบครัวและอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับการกระทำนั้นด้วยหรือว่าปันใจหรือนอกใจนอกกายหรือนอกใจไปสู่คนอื่นนะครับก็สามารถเก็บหลักฐานนำเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ในข้อที่2เรื่องการประพฤติชั่วคือนิสัยไม่ดีครับนะก่อนแต่งอาจจะนิสัยดีพอแต่งเข้ามาแล้วก็ประพฤติชั่วนิสัยไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดอาญาไหมผิดอาญาก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ขออภัยครับเรื่องเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อทรัพย์ต่างๆที่ถ้าเป็นความผิดอาญาต่อเนื้อตัวร่างกายไปทำร้ายคนอื่นใช่ไหมการพวกลักวิ่งชิงปล้นนะครับเกี่ยวกับทรัพย์ใช่ไหมหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคือการไปพยายามทำผิดหรือว่าพยายามทำร้ายคนอื่นถึงขั้นฆ่าคนอื่นเลยเนี่ยนะครับถ้าอันนี้คือลักษณะที่เป็นกฎหมายอาญาระบุไว้อยู่ว่าเป็นความผิดทางอาญาแต่อาจจะไม่ถึงขั้นการกระทำผิดอาญาเช่นการไปยุ่งกับคนอื่นนิสัยไม่ดีปากไม่ดีนะทำให้เกิดความเสียหายไปสร้างหนี้สร้างสินใช่ไหมครับเป็นเก๊กมะเลเกเลอะไรต่างๆนะครับก็เอาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ผมให้ชื่อในข้อ2คือประพฤติชั่วนะครับมาสู่วงเล็บ3นะครับหรือข้อ3นะคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้นะถ้ามันการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ผมให้หัวข้อในข้อนี้สั้นๆว่าคือการทำร้ายกายและใจนะการทำร้ายกายก็คือการทุบตีทำร้ายร่างกายนะทำร้ายร่างกายเนี่ยมักจะเป็นแผลที่จิตใจด้วยนะไม่เป็นเพียงแค่แผลของฝ่ายกายที่ได้รับเท่านั้นใช่ไหมครับรวมไปถึงการทรมานจิตใจด้วยทรมานจิตใจคืออะไรไม่สนใจไม่รักหรือให้อีกฝ่ายหนึ่งอดข้าวอดอยากปากแห้งไม่ได้กินอะไรไม่ให้น้ำไม่ให้ที่พักที่ดีนี่ครับทรมานจิตใจเขาหรือรวมไปถึงการลามปามไปถึงบุพการีอาจจะเป็นการเพียงแค่การพูดไม่ดีถึงเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แต่ถ้าหากเป็นการหมิ่นประมาทคือการด่าทอลดศักดิ์ศรีของเขาใช้คำหยาบต่อบุพการีซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องภายในครอบครัวนะแต่ลามปามไปสู่บุพการีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นถ้ามันหนักนะตามนี้กฎหมายบอกว่าถ้ามันเป็นเหตุร้ายแรงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำเป็นเหตุฟ้องหย่าในข้อที่3คือการทำร้ายกายและใจได้ทำร้ายกายเนี่ยครับถ้ามีการเก็บหลักฐานเช่นการไปตรวจร่างกายนะว่ามีการทุบตีใช้กำลังหรือทรมานเอาบุหรี่จี้อย่างเงี้ยผมเคยเห็นเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่ามีการเอาบุหรี่จี้กันนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกความเจ็บปวดนะแล้วก็รู้หรือว่าอาจจะมีการบังคับขู่เข็นให้เปลือยกายให้เดินรอบบ้านเดินรอบหมู่บ้านนี้ผมเคยได้ยินมาเป็นการทรมานจิตใจด้วยนะครับแล้วอีกถ้ามันเป็นเหตุที่ร้ายแรงน่าอับอายแล้วก็รู้สึกบาดเจ็บ
นะไม่สามารถหรืออีกฝ่ายนึงนะเอา

ผลของการตรวจว่าตัวเองกลายเป็นโรคซึมเศร้าถูกทรมานทรกรรมจิตใจร่างกายมานั้นก็สามารถเอาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ในหัวข้อที่3นะครับเราไปสู่ในหัวข้อที่4นะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปีอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้กฎหมายให้ระยะสั้นเพียงแค่1ปีเพราะว่าคนที่ถูกทิ้งเนาะมันต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งถูกทิ้งนะไม่ใช่หมายความว่าทั้ง2ฝ่ายเจตนาที่จะไม่อยู่ด้วยกันหรือทิ้งกันเองเนี่ยมันจะไปสู่ข้ออื่นนะครับแต่ข้อนี้กำลังพูดถึงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกระทำหรือถูกทิ้งไปเนาะไอ้คนที่ทิ้งเข้าไปเนี่ยนะครับก็อาจจะสบายใจมีความสุขไม่ต้องไปรับถึงความทุกข์อะไรแต่กฎหมายนั้นปกป้องคนที่ถูกทิ้งหรือถูกกระทำนั้นระยะสั้นก็เพียงแค่1ปีเท่านั้นถ้าหากถูกทิ้งไปนะก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้ในข้อย่อยต้องบอกว่าการถูกทิ้งนั้นก็อาจจะเป็นเหตุจากการที่อีกคนหนึ่งนั้นถูกพิพากษาให้จำคุกเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาเป็นเหตุในการที่ถูกทิ้งได้ไม่ใช่เป็นการทิ้งด้วยความตั้งใจแต่เป็นการทิ้งจากการที่เขาไปกระทำผิดมาแล้วศาลพิพากษาให้เขาจำคุกก็ถือว่าเป็นการแยกออกจากกันตามกฎหมายนะครับกฎหมายบังคับให้แยกออกจากกันเนาะอีกอันนึงก็คือคู่สมรสสมัครใจแยกกันอยู่แต่สมัครใจแยกกันอยู่นั้นนะจะสักครู่นะครับในข้อที่บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งถูกพิพากษาให้ถูกแยกออกจากขออภัยถูกพิพากษาให้จำคุกเกิน1ปีนั้นต้องเป็นความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ได้ก่อด้วยนะไม่ใช่ร่วมกันค้ายาเสพติดแล้วก็อีกคนนึงถูกจับอีกคนนึงไม่ถูกซัดทอดแล้วก็ลอดตัวมาแล้วอีกคนนี้ก็บอกว่าโอเคฉันต้องสามีถูกพิพากษาจำคุก3ปีแต่ตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ายาเสพติดของสามีแล้วก็ไปบอกศาลว่าขอพิพากษาให้เขานั้นเป็นโสดได้ไหมให้เขาเองนั้นได้ฟ้องหย่าได้ไหมเนื่องจากว่าเขาถูกทิ้งเกิน1ปีแต่แท้จริงแล้วก็เป็นเหตุที่ตัวเองนั้นกระทำผิดมาก็อันนี้ก็เป็นไม่สามารถที่จะนำเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้นะครับและการเป็นคู่สมรสต่อไปอาจเป็นเหตุอีกฝ่ายนึงได้รับความเดือดร้อนเกินควรเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้มาสู่เรื่องเกี่ยวกับ 4.2 นะครับ 4/2 นะการสมัครใจแยกกันอยู่คือเจตนาการที่จะแยกกันของทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ใช่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกระทำนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายนั้นไม่สามารถนะอยู่ร่วมกันได้ฉันคู่สมรสด้วยไปทั่วไปตามปกตินะครับเกิน3ปีเห็นไหมจากเดิมนั้นจาก1ใช่ไหมถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกระทำเนี่ยกฎหมายให้เพียงแค่1ปีแต่หากทั้ง2ฝ่ายเจตนาแยกกันอยู่นั้นกฎหมายให้ระยะเวลาเกิน3ปีขึ้นไปสามารถนำมาฟ้องหย่าได้ก็ถือว่าเอา3ปีเป็นระยะเวลาเหมาะสมแล้วที่ทั้ง2ฝ่ายน่าจะตกผลึกหรือว่าน่าจะแน่ใจแล้วว่าไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จริงๆหรือว่าแยกกันอยู่นั้นมีความสุขกว่านะหรือว่ารวมไปถึงการแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเกิน3ปีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฟ้องหย่าได้สู่ข้อที่5นะครับข้อที่5พูดถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือหายไปจากภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่นะเกินเวลา3ปีนะอันนี้ต้องนึกถึง3ปีนะครับถูกหายไปจากเหตุการณ์อะไรต่างๆถ้าท่านสามารถที่ไปฟ้องขอศาลให้สั่งให้กลายเป็นคนสาบสูญได้นะครับท่านก็สามารถนำเหตุนี้ไปการฟ้องหย่าได้หรือว่าติดต่อไม่ได้เลยเกิน3ปีนะเขาอาจจะไม่มีเจตนาในการที่จะทิ้งร้างเหมือนข้อเมื่อกี้บอกทิ้งร้าง1ปีไม่ใช่เหรอแต่นี้เป็นลักษณะของการติดต่อไม่ได้หายไปอาจจะไปทำงานต่างประเทศไหมหรือว่าไปทำงานหาเงินยังส่งเงินให้อยู่เลยแต่ล่าสุดหายไปแล้วนะเงินก็ไม่ได้ส่งติดต่อไม่ได้เบอร์ก็ไม่มีอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่เจตนาในการที่จะทิ้งร้างไปแต่กฎหมายให้เวลาประมาณ3ปีในการที่เราจะแน่ใจว่าเขาเองจะไม่กลับมานะครับก็สามารถฟ้องหย่าได้มาสู่ข้อที่6นะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามควรนะก็คือมีหน้าที่ในการดูตามกฎหมายบอกว่ามีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติดูแลซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยละทิ้งหน้าที่ของตนเองนะถ้าสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเป็นเสาหลักของครอบครัวนั้นแต่
ทอดทิ้งภรรยาเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่ยอมให้เงินภรรยากับลูกๆในการดูแลครอบครัวแล้วนะก็ถือว่าเข้าข้อนี้ก็คือไม่ช่วยอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรนะหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันกับคู่สมรสอย่างร้ายแรงเช่นอยู่ด้วยกันไม่ได้ด่ากันตลอดนะแม้ตัวอยู่ด้วยกันเพราะว่าเห็นแก่ลูกนะแต่ว่าขัดขวางกันตลอดอีกคนนึงไปอีกคนนึงล็อกกุญแจบ้านไม่ให้คนนึงเข้าไม่ให้อีกฝ่ายนึงไม่ให้คนนึงออกนะหรือด่าทอกันหรือว่าเกลียดชังกันนะครับจริงๆก็เหตุนี้ก็จริงๆควรจะไปจับมือกันไปหย่าที่อำเภอนะแต่ถ้าหากสมมติว่าฝ่ายนึงรู้สึกว่าเขาคุยกับฝ่ายนึงไม่ได้แล้วคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็สามารถที่นำเหตุนี้เป็นการไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอหย่าได้นะครับเพราะในกฎหมายตรงนี้บอกไว้ว่าถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรมาเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ฉันคู่สมรสมาคำนึงประกอบนะอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้มาสู่ข้อที่7นะครับผมไปเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าหลักใหญ่ๆที่กำลังจะคุยในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับค่าทดแทนนะครับข้อที่7ก็คือเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตตลอดเกิน3ปีความวิกลจริตนั้นหายยากด้วยหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะหายเนี่ยก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะจริงตามกฎหมายเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะต้องเสียค่าเลี้ยงดูด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทอดทิ้งไม่ได้ตอนที่อยู่ร่วมกันอาจจะไม่วิกลจริตใช่ไหมแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตและอีกคนหนึ่งทิ้งไปเนี่ยคนที่ถูกทิ้งไปเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ได้นะเพราะว่าไม่มีคนดูแลเขาเขาก็เพิ่งมาเป็นนี่แหละก็อาจกฎหมายอาจจะให้เราจ่ายค่าเลี้ยงดูเขาต่อไปเพื่อว่าแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาแล้วแต่เขาจำเป็นจะต้องมีชีวิตต่อดังนั้นก็กฎหมายก็ยุติธรรมนะครับเพื่อจะให้คนที่ถูกทิ้งไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะนอกใจแต่เป็นเพียงแค่เขาเองอาจจะมีความผิดปกติทางเรื่องเกี่ยวกับจิตใจกฎหมายก็ให้เขานะครับได้มีผู้ที่ดูแลเขาต่อนะครับต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการผิดทัณฑ์บนนะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดทัณฑ์บนที่ทำเป็นหนังสือในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติไว้ เมื่อทำทันบนนะเมื่อทำสัญญาทำทันบนเอาไว้ว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งนี้แต่กลับไปทำอีกก็ผิดต่อศาลไม่พอก็ยังสามารถนำเอาเรื่องนี้นะฮะไปฟ้องต่อศาลเพื่อบอกว่าเขาเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเป็นการกระทำผิดที่ซ้ำซ้อนนะครับผิดทันบนนั้นก็สามารถเอาเป็นเหตุในการที่จะฟ้องหย่าได้นะครับมาสู่ข้อที่9ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงโรคติดต่อนั้นเป็นภัยอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวกูจะไปติดอีกฝ่ายหนึ่งนะและมีลักษณะเลื้อรังที่ไม่มีทางหายได้ผมก็ไม่กฎหมายไม่ระบุนะครับว่าเป็นโรคอะไรแต่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เมื่ออาจจะไม่รักษาไม่หายนะผมขอยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผู้ท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายคนสามารถที่จะนึกถึงโรคติดต่อต่างๆที่มันไม่สามารถหายได้อาจจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ดีโรคติดต่อทางปอดก็ดีทางการหายใจก็ดีเนี่ยนะครับที่มันติดแล้วติดเลยเนี่ยนะครับก็อาจสามารถนำเป็นเหตุในการที่ไปฟ้องหย่าได้นะครับอีกฝ่ายในข้อสุดท้ายก็คือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสภาพแห่งกายไม่อาจร่วมประเวณีได้สภาพแห่งกายนั่นคือไม่ใช่อาจไม่ใช่มาจากอุบัติเหตุนะหลายคนบอกว่าโอ้ต้องมีการอุบัติเหตุใดๆไหมที่ทำให้การกระทบกระเทือนถึงเรื่องเกี่ยวกับการเพศสภาพหรือว่าสภาพของร่างกายไม่สามารถร่วมประเวณีได้บางคนร่วมประเวณีได้บางคนนะฮะก็อาจจะมาจากฮอร์โมนหรือภายในนะที่ทำให้เขาเองความเครียดความทุกข์ต่างๆที่ทำให้เขาเองไม่มีกระจิตกระใจด้านนี้นะครับเมื่อพินิจพิเคราะห์หรือคุยกันแล้วปรึกษากันแล้วไปโรงพยาบาลแล้วพยายามรักษาแล้วไม่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะตามกฎหมายก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถนำเป็นเหตุนะไปฟ้องหย่าได้แต่ต้องเป็นการที่ไม่อาจร่วมประเวณีได้แบบถาวรนะครับแบบถาวรไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์กับภรรยาไม่มีอารมณ์กับสามีเพราะเบื่อเงี้ยไม่ใช่เอาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าไม่ได้นะครับวันนี้เราจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าทดแทนค่าทดแทนคือสามารถฟ้องได้ในข้อที่1เท่านั้นนะครับข้อที่1เท่านั้นมาตรา1516มี10ข้อ10ประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องหย่าเอาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าแต่การที่จะเรียกค่าทดแทนได้นั้นนะอาจจะ
วงเล็บไว้ว่าก็คือข้อที่หนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอกใจนอกกายการไปมีผู้อื่นสามารถที่จะเรียกค่าทดแทนจากมือที่สามรวมไปถึงการเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสของตนเองด้วยซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา1523นะครับมาตรา1523ในวรรคหนึ่งบอกว่าเมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา1516วรรควงเล็บ1ก็คือผมให้ชื่อว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีชู้ใช่ไหมครับถ้าศาลให้พี่ไปฟ้องศาลแล้วแล้วก็ศาลก็พิจารณาคดีแล้วพบว่าเออจริงมันทำผิดจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ให้หย่ากันเราไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะเพราะเหตุตามมาตรา1516วงเล็บ1คือการมีชู้นั้นคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนะคู่สมรสคนที่ไม่ได้กระทำผิดนะครับก็สามารถที่จะเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสที่กระทำผิดและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหรือผู้ที่เป็นเหตุแห่งการหย่านั้นอันนี้คือตั้งชื่อไว้ว่าเป็นการฟ้องหย่าแล้วก็ฟ้องชู้ด้วยในมาตรา1523วงเล็บ1ขออภัยย่อวรรคที่1นั้นพูดถึงการฟ้องหย่าฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผัวตัวดีเมียตัวดีที่มีชู้รวมไปถึงการเรียกค่าทดแทนจากชู้ได้ด้วยนะสามารถฟ้องได้2ฝ่ายนะครับในวงในวรรค2นั้นเป็นข้อที่พิเศษนิดหนึ่งนะคือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปในทํานองชู้หรือจากผู้ซึ่งแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อให้แสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในทํานองชู้ก็ได้ในวรรคที่2พูดถึงการฟ้องชู้เท่านั้นไม่ฟ้องหย่านะครับเมื่อฟังแรกๆก็จะงงนิดนึงวรรค1พูดถึงฟ้องหย่าและฟ้องเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสแล้วก็ฟ้องชู้ด้วยแล้วก็เรียกค่าทดแทนจากชู้ด้วยได้ทั้งสองฝ่ายแต่วรรคสองไม่ฟ้องหย่าเมื่อไม่ฟ้องหย่าก็เรียกค่าทดแทนไม่ได้จากคู่สมรสนะครับแต่ยังสามารถที่จะฟ้องชู้และเรียกค่าทดแทนได้มีหลายคนมาปรึกษาว่าสามีหนูมีชู้หนูจะฟ้องชู้อย่างเดียวไม่ฟ้องหย่าได้ไหมนะครับก็ปรากฏอยู่ในวรรคสองนี่เองนะฮะการเรียกค่าทดแทนตามมาตรา1523นั้นกฎหมายให้สิทธิ์คุ้มให้สิทธิ์คู่สมรสที่ได้รับความเสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินจากคู่สมรสอีกฝ่ายและชู้คือผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ทางเพศหรือในทำนองชู้สาวนั่นเองนะครับในวรรคหนึ่งการเรียกจากคู่สมรสนั้นเราสามารถเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสของเราเองได้นะครับหากเราฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุในมาตรา1516วรรคเล็บ1คือเรื่องการมีชู้หรืออุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นตัวอย่างภรรยาฟ้องหย่าสามีเพราะว่าสามีไปเลี้ยงดูเมียน้อยภรรยามีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากสามีที่ทำให้ชีวิตสมรสนั้นอับปางลงได้นะครับในเรามาฟังคำพิพากษาฎีกานะ1328/38ด้วยกันนะครับการที่สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันสามีภรรยานั้นถือเป็นการละเมิดต่อภรรยาอย่างร้ายแรงภรรยามีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากสามีได้ตอนนี้ต้องบอกว่ามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับใครเป็นสามีภรรยานะครับตอนนี้จะเปลี่ยนคำเป็นคู่สมรสนะจากสามีหรือภรรยาเนาะจะเป็นคู่สมรสแต่ในฎีกานั้นผมได้หยิบมานะเป็นฎีกาที่มาก่อนกฎหมายสมรสเท่าเทียมดังนั้นจึงยังใช้คำว่าสามีหรือภรรยาอยู่นะครับในฎีกาที่6535/44ค่าทดแทนจากคู่สมรสศาลจะพิจารณาจากฐานะทางสังคมรายได้และความเดือดร้อนที่อีกฝ่ายได้รับนี่เป็นคำถามที่ได้รับเยอะพอสมควรนะครับว่าหนูจะได้เงินเท่าไหร่ก็ต้องไปพิจารณาจากฐานะทางสังคมก่อนแต่หากเราเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมสูงมีรายได้สูงมีชื่อเสียงดีชื่อเสียงดังนะเป็นที่ยอมรับมากมายการที่เราถูกกระทำ
หรือประกาศเป็นผู้เสียหายจากการมีชู้ของคู่สมรสของเรานั้นเราสามารถเรียกนะค่าทดแทนจากผู้ที่มากระทำผิดต่อเรานั้นได้เยอะพอสมควรจริงๆก็คือเยอะเหมาะสมเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหมายความว่าถ้าหากเราเป็นคนที่เป็นเซเลบเป็นคนมีชื่อเสียงค่าเสียหายก็สูงตามครับค่าตามค่าตัวไปแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าหากเราเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีความสำคัญไม่ได้มีฐานะทางสังคมไม่มีตำแหน่งไม่มีรายได้ไม่มากนะครับหากเราจะไปฟ้องศาลบอกว่าหนูอยากได้10ล้านอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหนูอยากได้ประมาณเนี้ยหนูกำหนดจากอะไรหนูกำหนดจากที่หนูอยากได้อย่างเงี้ยก็แน่นอนว่าจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะซึ่งอันนี้ต้องไปปรึกษาทนายของท่านเองนะครับว่าท่านจะเรียกเท่าไหร่ตามความเหมาะสมของท่านท่านก็ต้องงัดโปรไฟล์มาถ้าหากท่านเป็นผู้เสียหายนะงัดโปรไฟล์มาดูว่าท่านเองนั้นมีความเสียหายจากการถูกกระทำผิดเท่าไหร่ท่านก็ต้องเอามาพิจารณากันอีกทีเพื่อให้ความเหมาะสมเพราะว่าผมเคยเจอเคสที่เป็นคนธรรมดาปกติเป็นพนักงานธรรมดาได้เงินเดือนหมื่นต้นๆเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนชื่อเสียงดังอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้แต่งงานนะครับไม่ได้ทำพิธีแต่งงานไม่มีการลงทุนอะไรมากมายทำให้ผู้คนรู้หรือมีความเสียหายที่อับอายขายหน้าอะไรมากมายนั้นนะแต่ว่าพอสามีไปมีเมียน้อยนะครับไปมีชู้นะครับก็ต้องการที่จะเรียกจากชู้หลายล้านผมก็บอกเขาว่าต้องดูถึงความเสียหายของเราแล้วเรียกตามความเหมาะสมเราอาจจะเรียกเยอะก็จริงแต่ศาลก็จะพิพากษาตามความเหมาะสมนะครับดังนั้นต้องระวังด้วยเพราะว่าเวลาเราไปฟ้องนะครับก็ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลนะครับที่ค่าริชาธรรมเนียมที่เราจะต้องชำระด้วยนะครับฎีกาที่2261/24แม้จะยังไม่ได้หย่าขาดจากกันนะแต่ถ้ามีการฟ้องหย่าโดยมีเหตุตามมาตรา1516(1) นะครับก็สามารถเรียกค่าทดแทนไปพร้อมกันในคดีเดียวได้เรามาดูในวรรค2นะครับการเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนนะครับจากชู้หรือผู้อื่นผู้มาเป็นมือที่3ในครอบครัวนั้นสิทธิในการฟ้องชู้นะครับไม่ว่าเพศใดก็ตามในกฎหมายใหม่นะครับที่เข้ามามีความสัมพันธ์ทางเพศหรือแสดงตนในทางชู้สาวกับคู่สมรสของเรานั้นเช่นสามีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชายชู้ที่แอบมามีความสัมพันธ์กับภรรยาของตนแม้สามีจะไม่ฟ้องภรรยาก็ตามนะซึ่งสามารถฟ้องชู้แยกได้หรือฟ้องเฉพาะชู้ก็ได้นะครับฎีกา 294/43 นั้นการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวภรรยามีสิทธิ์เรียกได้โดยที่ไม่ต้องฟ้องหย่าสามีฎีกาที่4918/52แม้ชู้จะอ้างว่าไม่รู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวแล้วแต่พฤติการน่าจะรู้นะเช่นไม่สืบก่อนเหรอว่าคนที่มาจีบเราเนี่ยเขามีครอบครัวหรือยังนะหรือว่าเขาก็โพสต์ในปัจจุบันเนี่ยโพสต์ใช่ไหมโพสต์ได้เนาะโพสต์กันฉ่ำขนาดนั้นเลยว่ารักกันปานจะกลืนนะหรือว่าถูกแท็กอะไรต่างๆมันก็เป็นพฤติการที่แสดงให้เห็นชัดว่าเขาควรจะรู้นะหรือน่าจะรู้ได้นะครับเนาะถือว่าเราไม่สนใจหรือว่าไม่รักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับนะบางทีเขาอาจจะมีลูกด้วยกันนะเราก็ต้องไปสืบดูมีลูกด้วยกันแล้วหรือยังหรือว่าคนที่ทำงานรู้หมดแต่ตัวเองแต่แซงไม่เป็นไม่รู้เงี้ยไม่ยอมถามคนอื่นเลยหรือว่ารู้แล้วแต่ว่าเงียบไว้ทำเป็นไม่รู้นั้นตามกฎหมายก็บอกว่าชู้ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับฎีกาที่1121เนี่ย /54ศาลวางหลักไว้ว่าค่าทดแทนนะไม่ใช่แค่ค่าเสียหายทางจิตใจแต่รวมถึงการสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงของคู่สมรสในวงสังคมด้วยเห็นไหมว่ากฎหมายนั้นได้ครอบคลุมไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงหรือหน้าตานะของคนที่ถูกกระทำผิดด้วยนะครับถ้าค่าเสียหายทางจิตใจเนี่ยนะก็อาจจะใช้
จำนวนหนึ่งนะเงินจำนวนหนึ่งนะเพื่อให้เหมาะสมว่าเออเขาเสียหายเขาเสียใจนะน้ำตาเขาหยดละกี่บาทนะอย่างนั้นอย่างนี้ตีประเมินไปแต่การสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงของคู่สมรสนะในวงสังคมนะครับก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์กันง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราจะรู้ได้คนไหนเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นเมื่อประมาณหลายปีก่อนมีนักร้องชื่อดังคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ชื่อดังพันธกรนะครับไม่ใช่นะแต่ชื่อดังคือมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งนะครับก็ถูกภรรยาฟ้องหย่าแล้วก็ฟ้องชู้ไปในตัวนะครับเขาถูกเรียก20ล้านแต่เขายินดีจ่าย10ล้านบาทเพื่อให้ภรรยานั้นเอาเงินก็ไปดูแลลูกนะครับเขาสามารถที่จะฟ้องได้ขนาดนั้นก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตัวของเขาและครอบครัวของเขามีชื่อเสียงครับนะแต่ถ้าหากเราไม่มีชื่อเสียงเนี่ยหลักแสนอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าไปถึงหลักล้านนะเป็นไปได้ย่ามโกรธเนี่ยคนที่ถูกกระทำผิดนะครับต้องฟังทนายของท่านด้วยนะถ้าหากท่านเองปรึกษาทนายความท่านต้องรู้ว่าเขาประเมินด้วยสายตาโดยที่เขาเป็นคนนอกไม่รู้จักท่านหรือรู้จักท่านบ้างแต่เขาจะประเมินด้วยความยุติธรรมว่าความเสียหายของท่านควรจะฟ้องเท่าไหร่อย่าไปดึงดันนะครับอย่าไปพยายามดื้อที่จะฟ้องเพื่อจะเอาความสะใจว่านะครับเพราะว่าไม่มีใครชนะนะครับเรื่องนี้เนาะมีแต่แพ้กับแพ้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวดังนั้นเราต้องให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับว่าความเหมาะสมหรือแห่งการสูญเสียนั้นเป็นอย่างไรในประเด็นที่3นะครับการพิจารณาจำนวนค่าทดแทนนะศาลตัดสินใจศาลจะตัดสินใจขออภัยนะครับศาลจะตัดสินว่าใครจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับโดยดูจากพฤติการและความร้ายแรงเป็นหลักนะครับเช่นตัวอย่างคู่สมรสอาจไปมีอะไรกันอย่างเงียบๆค่าเสียหายอาจจะน้อยกว่าคู่สมรสที่มาพาชู้มือหรือมือที่3นะครับไปเดินห้างหรือโพสต์รูปเย้ยหยันนะในโซเชียลมีเดียนะครับถ้าไปแบบลักกินขโมยกินอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะถือว่ายังรักษาเกียรติยศให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับฎีกาที่4858/42ศาลพิจารณาฐานะทางการงานตำแหน่งหน้าที่การงานของทั้งฝ่ายโจทและจำเลยประกอบกับการกำหนดค่าทดแทนนะเช่นถ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่านักธุรกิจชื่อดังหรือว่าเป็นเซเลบดาราที่มีชื่อเสียงก็จะมีค่าทดแทนที่มากตามลำดับของขนาดความเสียหายได้นะครับมาตราฎีกา36/381/38หากโจทย์เองก็มือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือมีส่วนทำให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานศาลกำหนดค่าทดแทนให้เพียงเล็กน้อยนะครับต้องดูด้วยนะดูข้อเท็จจริงด้วยว่าถ้าหากเราไม่เหมาะสมที่จะได้รับเนี่ยศาลก็จะพิจารณาความตามความเหมาะสม1374/34พฤติการที่จำเลยนะครับหรือว่าชู้นั้นน่ะเข้ามาข่มขู่หรือด่าทอคู่สมรสหรือว่าเมียหลวงนะสมมุตินะครับถือเป็นปัจจัยที่ศาลอาจจะเพิ่มจำนวนให้ค่าตัวแทนเพิ่มด้วยนะคนเป็นชู้ยังไม่สงบเสงี่ยมนะยังไม่สำเนียกเลยนะว่าตัวเองนั้นกระทำผิดกฎหมายอยู่นั้นก็ยังมาข่มคุกคามข่มขู่เมียหลวงอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากมีข้อที่จริงมีหลักฐานก็นำเสนอต่อศาลก็จะเห็นศาลก็สามารถที่จะกำหนดค่าเสียหายได้มากขึ้นด้วยนะครับข้อควรระวังนะฟ้องชู้โดยไม่ฟ้องหย่านั้นเราสามารถเรียกเงินจากชู้ได้โดยที่ไม่ต้องหย่ากับคู่สมรสเรานะครับตามมาตรา1523 วรรค 2แต่ถ้าจะเรียกเงินจากแฟนหรือคู่สมรสเรานั้นด้วยนั้นต้องฟ้องหย่าเท่านั้นนะครับก็คือกลับมาที่วรรค1นั่นเองอายุความนะครับก็ต้องฟ้องภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่รู้เรื่องชู้นะครับถ้าช้ากว่านั้นก็หมดอายุความไปเพราะถือว่าเราไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับนะแต่ถ้าหากมีการกระทำผิดต่อเนื่องไปเช่นสมมุติว่าเรารู้เรื่องนี้มา2ปีแล้วอ้าวมันเกินอายุความแล้วเหรอไม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นชู้อยู่แล้วเราเองนั้นก็ไม่ได้เป็นให้อภัยนะเราก็ยังไปเดือดดาลอยู่นะเจอที่ไหนก็ด่าตลอดแล้วก็ทะเลาะกับสามีตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็ยังถือว่าอายุความก็ยังคงนับจากการกระทำครั้งสุดท้ายนะครับถ้าทุกวันนี้ยังทำอยู่ก็อายุความก็ยังเดินอยู่หมายความว่ายังนับหนึ่งใหม่นะฮะ
การให้อภัยถ้ารู้เรื่องแล้วแต่ยังเฉยหรือว่ายังนอนร่วมห้องกับคู่สามีคู่สมรสเหมือนเดิมนะจะร่วงจะฟ้องเรียกค่าทดแทนไม่ได้เพราะถือว่าให้อภัยแล้วนะในมาตรา1523นั่นแหละแต่อยู่ในวรรค3ครับซึ่งผมจะนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับข้อยกเว้นนะเรายังมีเวลาอยู่อีกประมาณ10นาทีนะครับนะมีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ว่าไม่ใช่ว่าท่านเองนั้นถูกกระทำผิดหรือเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดของคู่สมรสไปมีชู้หรือมีคนอื่นนะแล้วท่านจะได้รับค่าทดแทนหรือชนะคดีเสมอไปถ้าหากท่านไม่ยังอยู่ในข้อยกเว้นหรือว่ายังมีเหตุที่ท่านต้องถูกยกเว้นนี้ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะนำเสนอในเหตุฟ้องหย่านั้นครับเรามีเหตุอย่างเดียวมันไม่พอต้องรู้เกราะป้องกันหรือข้อยกเว้นที่ทำให้ฟ้องหย่าไม่ได้ด้วยซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสู้คดีในศาลด้วยนะครับก็มาตรา15ขออภัยนะมาตรา1517การยินยอมหรือการรู้เห็นเป็นใจถ้าหากสามีหรือภรรยาหรือว่าคู่สมรสของท่านนะครับไปกระทำผิดแล้วท่านยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจก็ถือว่าท่านไม่ท่านอาจจะเป็นผู้เสียหายแต่ท่านเองได้ให้อภัยเขาแล้วหรือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เขากระทำผิดนะก็สามารถที่จะเป็นข้อยกเว้นได้นะครับนะถ้าคุณสุ่มรถไฟได้ไฟหนึ่งนะได้ยินยอมนะตามมาตรา1516วงเล็บ1วงเล็บ2นะครับรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำนะข้อในวงเล็บ2เนี่ยไม่ใช่วงเล็บ1เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำผิดในการมีชู้ใช่ไหมแต่ว่าวงเล็บ2คือประพฤติชั่วเนี่ยคือเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำประพฤติชั่วของคู่สมรสเราเช่นเป็นคนที่ส่งยาเสพติดให้คู่สมรสเราไปขายเป็นคนที่ร่วมขบวนการด้วยอย่างเงี้ยถ้ารู้เห็นเป็นใจก็ถือว่าเราเองนั้นไม่ได้รับไม่สามารถที่จะนำเหตุนี้ไปฟ้องหย่าได้ฟ้องหย่าไม่ได้ก็เรียกค่าทดแทนไม่ได้นะฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุในการฟ้องหย่าไม่ได้ด้วยนะครับในเหตุฟ้องหย่าวงเล็บ10ก็คือการที่ไม่อาจสภาพแห่งกายไม่อาจร่วมประเวณีกันได้นั้นถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งขออภัยนะอีกฝ่ายหนึ่งไปทุบตีอวัยวะเพศของฝ่ายชายไปตัดไปทำลายทำให้เขาไม่สามารถร่วมประเวณีได้ก็ไม่สามารถเอาเป็นเหตุหรือยกเป็นเหตุในการที่จะฟ้องหย่าได้นะครับเพราะเราเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทันบนต้องตามวงเล็บ8นั้นถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของคู่สมรสเป็นเหตุให้ทำทันบนเป็นเหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขคือมันไม่ถึงขั้นการกระทำผิดทันบนหนักนะครับก็หยิบมาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าไม่ได้งั้นหากเราอนุญาตหรือยินยอมให้คู่สมรสทำผิดตั้งแต่แรกเนี่ยจะกลับมาฟ้องหย่าภายหลังไม่ได้นะครับถือว่าคุณรับสภาพนั้นเองนะครับตัวอย่างเช่นสามีภรรยาขออภัยสามีอนุญาตให้ภรรยาไปมีกิ๊กเนี่ยเพราะว่าตัวเองป่วยไม่สามารถร่วมประเวณีได้แต่พอภายหลังอ่ะทะเลาะกันจะเอาเรื่องนี้มาฟ้องหย่าไม่ได้ผมเคยได้ยินหลายคนหลายคู่แล้วนะที่ภรรยาอนุญาตให้สามีไปเที่ยวได้ไปเที่ยวที่ว่านี่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานะก็คือไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิงให้ไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงอื่นได้เพราะว่าตัวเองนั้นแบบไม่มีความรู้สึกละแล้วไม่อยากทำละเบื่อละประมาณนี้นะถ้าเราอนุญาตให้เขาเองไปทำแบบนี้นะครับแล้วเราจะหยิบเหตุนี้มาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเพื่อจะเรียกค่าทดแทนนั้นนะไม่สามารถที่จะกระทำได้นะครับเพราะว่าถือว่าเรายินยอมอนุญาตนะครับยอมรับสภาพนั่นเองในฎีกา5650/50นะครับภรรยารู้มาตลอดนะครับว่าสามีไปมีเมียน้อยและอยู่กินด้วยกันแต่ภรรยาก็ยังไปมาหาสู่และไปร่วม
ไปร่วมงานเลี้ยงบ้านเมียน้อยอย่างปกตินะเธอถือว่ายินยอมเลยลูกเห็นเป็นใจจะฟ้องจะนำเป็นเหตุในฟ้องหย่าไม่ได้นะครับในฎีกา 2623/29 นะสามีรู้ว่าภรรยาเล่นการพนันแต่ก็ยังให้เงินไปเล่นนะหรือไปนั่งเฝ้าที่วงพนันซะด้วยซ้ำนะถือว่ารู้เห็นเป็นใจในการประพฤติชั่วจะนำเหตุว่าภรรยาประพฤติชั่วไปฟ้องหย่านั้นไม่ได้นะครับมาตราฎีกา 347/36 การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งทำทันบนไว้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งยอมให้ทำผิดซ้ำโดยไม่คัดค้านในทันทีอาจถูกตีความว่ายินยอมในการกระทำพฤติกรรมนั้นได้มาดูการให้อภัยในมาตรา1518ถ้าหากเราให้อภัยเขาแล้วเนี่ยเราจะไปให้อภัยแล้วแปลว่าอะไรไม่เอาผิดเอาโทษเขาแล้วแต่ยังจะนำเหตุนี้ไปฟ้องหย่าเนี่ยก็ไม่ได้นะครับในมาตรา1518สิทธิฟ้องหย่าย่อมหมดไปในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้นั้นได้กระทำการแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้นแล้วนะครับสิทธิฟ้องหย่าย่อมระงับไปถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้อภัยในการกระทำนั้นแล้วนะการให้อภัยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือนะหลายคนบอกว่าเออให้อภัยไหนเอาหลักฐานมาสินะมีหลักฐานไม่มีพยานไหมหรือทำเป็นหนังสือทำเป็นสัญญาหรือเปล่าไม่ต้องนะครับแค่เพียงแค่พฤติการนะครับเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าสามีของเราภรรยาของเรานะครับไปทำผิดในเรื่องการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็ความแตกแดงแล้วหลายคนรู้แล้วแต่เราก็ยังคงให้เขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกลับมามีความสัมพันธ์ทางเพศมาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเหมือนให้อภัยกันไม่ได้โกรธเขาแล้วเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอย่างปกติสุขก็ถือว่าเป็นการให้อภัยนะครับหรือว่าสามารถเอาเป็นเหตุในการไปสู้ได้ในเรื่องเกี่ยวกับการให้อภัยแล้วนะครับ2022/34ภรรยารู้ว่าสามีมีชู้แต่ภายหลังยังยอมให้สามีร่วมหลับนอนด้วยอย่างปกติถือว่าการเป็นการให้อภัยตามกฎหมายแล้วสิทธิฟ้องหย่าระงับทันที2501/2531แม้จะมีการทำร้ายร่างกายรุนแรงแต่ภายหลังกลับมาทำพิธีขอเข้ามาอยู่กินกันนะต่อมาอีกหลายเดือนถือว่าเหตุฟ้องหย่านั้นระงับไปเพราะการให้อภัยไปแล้วนะอันนี้ชัดเจนเลยนะเรื่องเกี่ยวกับการไปหลับนอนผู้อื่นถ้าฝ่ายนี้ไม่รู้เนาะเรายังคงหลับนอนอยู่อีกฝ่ายเมียหลวงไม่รู้เงี้ยครับแล้วยังคงหลับนอนกับสามีอยู่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ให้อภัยนะครับเพราะมันไม่รู้แต่ถ้าหากรู้แล้วยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าให้อภัยแล้วรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายนี้จริงๆอันนั้นเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้เพราะเหตุได้บอกไปแล้วนะครับก็คือในวงเล็บ3 1516วงเล็บ3คือการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจนั้นถ้าหากภายหลังมายังมีภาพโพสต์ไปกินไปดื่มด้วยกันให้อภัยกันแสดงออกถึงความรักต่อกันขอขมากันบอกรักกันฝ่ายภรรยาที่ถูกกระทำได้ไปบอกรักสามีว่าบนออนไลน์ว่าไม่ว่าเธอจะทำผิดทำร้ายฉันมากขนาดไหนแต่ฉันยังคงรักเธอนะแล้วภายหลังผิดใจกันอีกเอาเหตุในการทำร้ายร่างกายไปฟ้องหย่านี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถือว่าในพฤติการได้ให้อภัยไปแล้วเรียบร้อย 725/44 การให้อภัยต้องเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจหากยอมอยู่ด้วยกันเพราะถูกขู่เข็นหรือถูกบังคับนั้นไม่ถือว่าเป็นการให้อภัยจะทำให้สิทธิในการฟ้องหย่าระงับไปเรามาดูการยกเว้นการเรียกค่าทดแทนอ่ะเมื่อกี้พูดถึงในวรรคที่3ใช่ไหมครับของมาตรา1523ถ้าเรียกถ้าหากต้องการเรียกค่าทดแทนนะฮะก็ต้องดูวรรคหนึ่งพูดถึงฟ้องหย่าเรียกค่าทดแทนฟ้องชู้และเรียกค่าทดแทนวรรคที่สองไม่ฟ้องหย่าแต่ฟ้องชู้แล้วเรียกค่าทดแทนนะมาสู่วรรคสามบอกไว้ว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้อีกฝ่ายหนึ่งนะในการกระทำผิดในวงเล็บหนึ่งคือการไปมีชู้ไปมีกิ๊กไปยกย่องผู้หญิงอื่นยกย่องคนอื่นนะหรือทำให้ผู้อื่นกระทำตามวรรคที่2คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจคืออะไรคือการให้คู่สมรสไปมีชู้
หรือว่าเต็มใจให้เขาไปจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าตัวแทนจากชุมไม่ได้นะครับเช่นสามีส่งเสริมให้ภรรยาไปปฏิบัติเจ้านายผู้หวังตำแหน่งหน้าที่การงานพอได้ตำแหน่งแล้วก็จะมาเรียกฟ้องเรียกเงินจากเจ้านายไม่ได้นะถือว่าเป็นการแบ็กเมลนะไม่ได้นะครับแล้วก็มาเรียกค่าเสียหายไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นคนที่ยินยอมหรืออนุญาตให้เขาไปกระทำผิดนั่นเองนะครับ291/48ภรรยารู้ว่าสามีไปติดพันหญิงอื่นและพามาที่บ้านแต่ภรรยาก็ไม่ได้คัดค้านหรือขัดขวางกับหุงหาอาหารให้รับประทานร่วมกันถือว่ารู้เห็นเป็นใจเรียกค่าตัวแทนไม่ได้เนาะถ้ามีภาพนั่งร่วมวงกัน3สามีภรรยาเรียกว่าไงดีสามีภรรยา3คนเงี้ยนะครับแล้วก็จะบอกภายหลังบอกว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ต้อนรับไม่ยินยอมไม่เห็นด้วยไม่ต้องการเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเรารู้เห็นเป็นใจแล้วยินยอมแล้วนะครับ3641/38หากคู่สมรสยินยอมให้มีการหย่ากันในทางพฤตินัยแล้วเช่นการหย่าขาดกันแล้วโดยที่ไม่หย่าทางแยกทางกันเด็ดขาดแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไปมีคนใหม่จะเรียกค่าทดแทนจากคนใหม่ก็ได้ยากขึ้นรวมไปถึง1328/38กันที่สามีรู้ว่าภรรยาไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นแต่นิ่งเฉยเป็นเวลานานโดยไม่มีเหตุสันสมควรสามารถว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจได้นะครับจริงๆผมก็มีอีกประมาณ2ข้อใหญ่3ข้อใหญ่ด้วยกันแต่ว่าเวลาของเราในวันนี้น่าจะอาจจะไปต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับนะได้ไปต่อได้อีกนิดนึงนะครับเพื่อจะได้จบเพื่อจะสามารถจบประเด็นนี้ไปเลยนะครับอายุความเรื่องการฟ้องหย่านะมาดูอายุความนิดหน่อยนะมาตรา1529พูดถึงอายุความย่อมระงับไปเมื่อพ้น1ปีนะครับ1ปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้นะในการนับอายุความ1ปีนั้นมาจากประเด็นไหนบ้าง1ประเด็นมีชู้2เรื่องการประพฤติชั่ว3เรื่องการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจแล้วก็4ก็คือในวงเล็บที่6คือการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันนะครับแต่ในประเด็นอื่นนั้นก็อายุความนี้ยังไม่ได้นับในประเด็นอื่นๆด้วยนับเฉพาะ4ประเด็นนี้เท่านั้นนะครับเหตุอันจะยกขึ้นหมายถึงว่าอายุความ1ปีนะครับนะแต่ถ้าในประเด็นอื่นนี้ก็ยังมีอายุความ3ปีนะหรือว่าหยิบมาฟ้องตอนไหนได้นะครับเหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้นอาจนำสืบสนับสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งเหตุอาศัยเหตุอย่างอื่นด้วยนะครับกฎหมายไม่ได้อยากให้ขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาฟ้องนะถ้าไม่ฟ้องภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยสิทธิก็จะหมดไปโดยทั่วไปแล้วก็ต้องฟ้องใน1ปีนับวันที่รู้เรื่องนะครับนะในเหตุข้อวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3แล้วก็วงเล็บ6นะหรือใน10ปีนะนับแต่ที่เหตุนั้นเกิดในฎีกา1030/30ภรรยารู้ว่าสามีไปมีชู้เกิน1ปีแล้วจะเพิ่งมาฟ้องหย่าศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความฎีกา3861/45เหตุประพฤติชั่วทำร้ายร่างกายหากกระทำต่อเนื่องกันอายุความย่อมเริ่มนับแต่การกระทำครั้งสุดท้ายยังทุบตีอยู่ทุบตีอยู่สมมติว่าบอกทุบตีครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือ2ปีที่แล้วอ่ะแล้วครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่คือเมื่อวานนี้อ่ะก็นับอายุความเริ่มนับมา1ใหม่คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับคือการกระทำครั้งสุดท้ายนะ2750/36การฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุผิดทันบนต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่ทำผิดทันบนนั้นมาดูข้อยกเว้นคือการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตในมาตรา5ของประมวลกฎหมายแพ่งนะครับบอกไว้ว่าในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีบุคคลจะต้องทุกคนจะต้องกระทำโดยสุจริตการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตคือมีการวางแผนหรือว่าการล่อให้กระทำผิดนะหรือการยินยอมให้เขาหรืออนุญาตให้เขาไปกระทำผิดเนี่ยนะฮะแล้วตัวเองก็มาตบภายหลังนะถือว่ามาฟ้องเขาภายหลังนะก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตแม้จะมีเหตุหย่าจริงแต่อีกฝ่ายนะฟ้องแต่ฝ่ายที่ฟ้องเป็นคนที่ก่อเรื่องนะครับหรือว่าฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งศาลอาจจะไม่อนุญาตให้หย่านะครับเช่นสามีแอบเอาปืนไปใส่มือภรรยาเพื่อให้ภรรยามีความผิดทางอาญาเพื่อจะหาเหตุในการฟ้องหย่าเขานะใน
และสุดท้ายนะครับผมอยากจะปิดจบด้วยการที่บอกว่าการฟ้องหย่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ต้องเข้าช่องกฎหมายตามมาตรา1516หรือว่าตามมาตราที่ผมได้พูดไปด้วยนะครับข้อใดข้อหนึ่งการเตรียมตัวและการมีที่ปรึกษากฎหมายก็จะสามารถช่วยให้ท่านนะได้ดำเนินวางแผนในการที่จะฟ้องได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นแต่แท้จริงแล้วในใจของทนายความทุกคนก็คือว่าเราไม่ต้องการให้มีปัญหาเกิดขึ้นปัญหาน้อยที่สุดก็ดีนะครับเพื่อแต่หากปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะมีทนายความที่จะช่วยท่านให้ในเรื่องกฎหมายอย่างถูกต้องได้ต่อไปนะครับดังนั้นสำหรับรายการกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนในวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับท่านสามารถที่จะรับชมรับฟังได้ในทุกๆวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.จนถึง 18:00 น.นะครับวันนี้ผมทนายสมเกียรติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติด
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงาน Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปู

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะขณะนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นอรับหน้าที่มาดำเนินรายการมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังสลับกับการเปิดเพลงเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวมาอู้มาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดงานเทศกาลลำไยตะคืนนี่บรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนกันซะหน่อยเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทางสทนชนะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้แจ้งเตือนนะครับ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแต่ว่าก็บ่มีจังหวัดลำพูนของเฮาแต่อย่างใดแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจังหวัดลำพูนของเฮาจะบ่มีฝนนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นติดตามกันสักหน่อยเนาะเพราะว่า24ชั่วโมงข้างหน้านี่เขาก็ได้เตือนภาคเหนือนะครับว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปางพะเยาน่านและก็จังหวัดตากและที่สำคัญบ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ่ะช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศการเปิดกิจกรรมเทศกาลลำไยตะคืนครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับไปติดตามบรรยากาศการเปิดเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟครั้งที่18ฉลอง40ปีหอการค้าจังหวัดนะครับเดินหน้าส่งเสริมลำไยคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนของเฮาแต่ว่านี่ครับช่วงค่ำนอตีบริเวณบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18นะครับประจำปี69เนาะและก็งานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนซึ่งหอการค้าจังหวัดลำพูนครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม69เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายลำไยและสินค้าเกษตรเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดจนยกระดับสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงครับและก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางณัฐพรชูวงศ์เนาะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยนะครับการจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายลำไยและสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูนนะครับเป็นการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าเด่นของจังหวัดนะครับพร้อมนั่งมีการนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในด้านการเกษตรเพื่อเป็นการยกระดับการผลิตสู่เกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับอีกทั้งยังถือว่าเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดลำพูนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่องภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการด้านการเกษตรการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตการจำหน่ายลำไยคุณภาพสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนครับและก็สินค้าจากผู้ประกอบการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงบนเวทีนะครับตลอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่นะครับก็จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำพูนให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองและก็แห่งเป็นหนึ่งและก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางจังหวัดลำพูนจัดขึ้นตะวันนี้ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากงานเทศกาลลำไยตะวานี่นะครับจังหวัดลำพูนก็มีแห่รายงานเลยนะแล้วก็หนึ่งในงานหนึ่งที่จัดขึ้นตะวานี่ก็จะมาอุ้มเอ่ยกันเนาะซึ่งก็เป็นงานสีสันแห่งล้านนานะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรมาฟังกันครับนะตะวานี่ช่วง19 นาฬิกาครับก็มีพิธีเนาะเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณ69นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้นางสุกลรัตน์จันมณีนะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนเข้าร่วมเป็นเกียรติและก็ในเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมท่องถิ่นนะท่องเที่ยวชาติพันธุ์นะครับสีสันแห่งล้านนาประจำปี69นะครับก็มีนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากครับผ่านการท่องเที่ยวชุมชนเนาะนะครับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาและก็วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นับก็จะนำไปสู่การสร้างรายได้นะครับยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ล้านนานะครับซึ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนครับก็ได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและก็กิจกรรมภายในงานนะครับมีการให้กำลังใจผู้ประกอบการและเครือข่ายการท่องเที่ยวที่ร่วมจัดแสดงผลผลิตนะครับและก็ผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นเองครับแห่งหนึ่งงานนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนอกนั่นก็คืองานลำไยเบี้ยวเขียวตีอุโมงค์นะครับวันนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายเนาะก็จัดขึ้น2 วันนะครับตะวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดเนาะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเอางานกันได้ตีอุโมงค์เนอะสำหรับงานลำไยเบี้ยวเขียวเนอะครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังนะก็ฝากน้องไว้สักน้อยหนึ่งการสัญจรบนท้องถนนนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะลดเยอะเป็นพิเศษเนาะเป็นช่วงวันหยุดสุดท้ายนะครับของการหยุดยาวของหลายๆท่านนะครับหลายท่านก็กลับเข้าสู่จังหวัดลำปูนเพื่อที่จะเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้นะครับหลายท่านก็เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางกลับไปทำงานตีต่างจังหวัดนะครับหลายท่านก็สัญจรนะครับไปซื้อของซื้อกับเข้ากับป่าเนาะวันอาทิตย์จะนี่นะป่าลูกป่าหลานแอลก็ต้องระมัดระวังกันน้อยในเรื่องของการสัญจรเดินทางบนท้องถนนใจเย็นๆนะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับหลายท่านนั่งรถโดยสารเนาะหลายท่านก็นั่งรถยนต์นี่ก็ต้องขัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นคนขี่หรือว่าคนนั่งนะครับคนขับหรือว่าคนนั่งนี่ก็ต้องขาดถึงขาดทุกที่นั่งนะครับแล้วก็ท่านใดติดโดยสารติดขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะหรือว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับบดีขับรถเร็วนะแล้วก็บดีประมาทนะครับเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเคารพกฎจราจรเนาะบอกขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายเปิ่นกำหนดและที่สำคัญบดีเล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเพราะว่าถ้าเขาประมาทเขาพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนี่ก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เลยเปลี่ยนอนาคตของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งใจเย็นๆขับรถกันนะแล้วก็ขอให้ทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเน้อนะครับแล้วก็ดีเจโอมนะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาปะกันใหม่นะครับคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์และประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
2: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญอย่างเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาใน1ในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
1: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัส ได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตรออม Plus ในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง1,000บาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connectรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
3: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ monitoring list เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าร้อยละ3ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ร้อยละ 3.8 ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการณ์ว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
4: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นเรื่องของเกณฑ์การเกินดุลในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2ทับ2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นภาษีสินค้าจำเป็นเพื่อลดภาระประชาชนกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกินล้าน800,000บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรศัพท์1161ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวหลังธนาคารลาวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่า1,000 ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพ

0: ำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมกำชับให้การนำเสนอข่าวเป็นไปตามหลักจริยธรรมไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมทั้งสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเร่งตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์จังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลเริ่มปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
1: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
2: ของนราธิวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเกลี่ยอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดหัวหน้าชคต.เรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชคต.นะครับอันนี้เป็นกฎบังคับเลยปลัดอำเภอต้องไปปฏิบัติหน้าที่แบบจริงจังนะครับ
1: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงการผลักดันหุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอร์รูมคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทั้งนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: นายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน

0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้1หนังสือมอบอำนาจ2บัตรประชาชนตัวจริง3สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์ดริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยังซานมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยังซานอาจสูงกว่า43องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปติดตามหน่อยนะคะเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ยเขามีการรณรงค์ให้วัดต่างๆที่มีโบราณสถานอยู่ภายในวัดนี่ค่ะปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนแล้วก็สอดรับกับสถาปัตยกรรมเดิมเพื่อที่จะรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสถานที่นะคะแน่นอนค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังไปเรียนรู้งานด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงสิ่งต่างๆภายในวัดวาอารามกันนะคะกับดร.วสุโปสยนันท์ค่ะสถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรนะคะก็จะได้มาดูในภาพรวมกันว่าทำไมเราต้องพัฒนาวัดนะคะหัวใจสำคัญเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะจะเป็นช่วงที่2นะคะก่อนที่จะไปติดตามในช่วงที่2กันเนี่ยนะคะฝากกันหน่อยทิ้งท้ายช่วงแรกนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอ่ำสุขใสจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันกับดร.วสุค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
7: หายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
10: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะคุยกันนะคะส่งเสริมพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับโบราณสถานเราจะได้คุยกับดร.วสุโปสยานันท์นะคะสถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะดร.วสุคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องของการพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์นะคะอย่างที่ได้เกริ่นกันไปเนี่ยนะคะทำไมเราต้องพัฒนาวัดแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนสอดคล้องกับโบราณสถานด้วยคะเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนจะเป็นการใช้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคือการใช้ทรัพยากรที่เรามีใช้มรดกที่เรามีเนี่ยอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับจริงๆจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับคือถ้าเรามีของดีอยู่แล้วเราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับแต่ว่าในกรณีที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยบางทีพอพูดถึงวัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งนะครับม
1: ัน
2: คือศูนย์กลางความเลื่อมใสศรัทธาเป็นหัวใจของชุมชนเป็นของสังคมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นมรดกร่วมซึ่งถ้าเกิดผู้ที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับมีการจัดการที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีหรือว่าไม่ได้นำมาใช้อย่างสมประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกอาจจะเสียดายหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่ดีๆแล้วทำไมไม่เอามาหลักอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงนะครับพอมันกลายเป็นเหมือนกับสมบัติที่ร่วมกันแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันเลยมีบทบาทสำคัญขึ้นมานะครับ
1: ค่ะพอถึงเรื่องของการพัฒนาวัดนี่ค่ะหัวใจสำคัญในการพัฒนาวัดหรือว่าในการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกลมกลืนกับโบราณสถานนะคะอาจารย์ว่าหลักการสำคัญมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ที่เรื่องนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากงานวิจัยอันหนึ่งที่ผมเคยทำให้กับศูนย์พุทธศาสนาศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นงานวิจัยในชื่อเรื่องว่าการจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธานะครับจริงๆมันก็ดีสิบเนื่องมาจากปัญหาที่เราพบนะครับอย่างผมทำงานอยู่กรมศิลปากรเนี่ยได้เกี่ยวข้องได้เห็นคือจริงๆแล้วหน้าที่หลักของผมเนี่ยก็คืองานอนุรักษ์โบราณสถานใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยงานของผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในวัดคือนอกจากจะไปบูรณะซ่อมแซมอาคารเก่าที่อยู่ในวัดแล้วเนี่ยมันก็เห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยซึ่งก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นทางศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาเนี่ยก็เลยเห็นว่าหัวข้อนี้เนี่ยน่าจะลองเอามาเหมือนกับทำเป็นงานวิจัยดูนะครับแล้วในส่วนของส่วนงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับเริ่มต้นนะครับว่าจริงๆด้วยความที่เป็นวัดใช่ไหมครับเราก็คงต้องพูดถึงในเรื่องของความเจริญศรัทธาคือบางนี่คือฟังก์ชันของวัดมันคือศาสนสถานใช่ไหมครับเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเพราะฉะนั้นเลยต้องเริ่มแนวคิดในเรื่องของความเจริญศรัทธาคือเรามีวัดไปทำไมเรามีศาสนสถานจริงๆคงไม่ได้เฉพาะศาสนาพุทธนะครับศาสนาไหนๆก็คงจะคล้ายๆกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยว่ามันมีแนวคิดยังไงจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือแล้วในบทบาทของอย่างในส่วนของกรมศิลปากรล่ะก็คือในแง่ของการอนุรักษ์เนี่ยเรามีแนวคิดในการอนุรักษ์ยังไงแล้วเอา2อันนี้ครับมาอินทิเกรตกันนะครับว่าในส่วนของแนวการอนุรักษ์ซึ่งจริงๆอย่างของกรมที่กรมศิลปากรเราใช้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือแนวการอนุรักษ์แบบสากลนะครับ
1: ค
2: ือปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเราใช้แนวทางในการอนุรักษ์ในแบบเดียวกันอาจจะเริ่มต้นมากันคนละแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการที่อย่างทางเริ่มต้นเราอาจจะเคยเอาของทางตะวันตกเข้ามาใช้นะครับเน้นในเรื่องวัตถุซะมากว่าจะต้องเป็นของเก่าของดั้งเดิมของแท้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดเรื่องของความเป็นมรดกวัฒนธรรมมันมีส่วนที่จับต้องไม่ได้ด้วยคือมันมีส่วนของภูมิปัญญามันมีส่วนของสปิริตช่วงในเรื่องของความเชื่อศรัทธาเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้วยอันนี้คือแนวคิดแบบตะวันออกซึ่งมันได้แผ่อิทธิพลกลับไปให้กับตะวันตกเพราะฉะนั้นแนวคิดในสากลในปัจจุบันนี้ครับมันคือการผสมผสานกันของทางตะวันตกและตะวันออก ในงานวิจัยของผมต่อมาเนี่ยก็คือดูสถานการณ์ว่าแล้วมันในสังคมไทยนะครับ
1: มัน
2: เกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับภูมิทัศน์แล้วก็กับสถาปัตยกรรมในวัดไทยบ้างนะครับในงานวิจัยก็ยังมีพูดถึงเรื่องกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลของผมในตอนนั้นเนี่ยมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับโดยใช้อุปกรณ์ก็คือโซเชียลมีเดียเปิดเพจทาง Facebook เนี่ยชื่อแบบภูมิทัศน์วัดไทยเพื่อความเจริญศรัทธาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยส่งข้อมูลมาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นมันก็จะเป็นความคิดเห็นไม่ใช่จากมุมมองผมหรือว่ามุมมองจากกรมศิลปากรเท่านั้นแต่ว่าเป็นมุมมองของบุคคลทั่วไป
1: เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับรวมไปถึงผมจำได้ว่ามีจริงๆมีพระด้วยมีพระสงฆ์ด้วย
1: เพราะอาศัยอยู่วัดค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่ยครับได้เป็นข้อสรุปแล้วก็มีคำแนะนำออกมานะครับสำหรับก็เป็นการนำเสนอตอนนั้นที่สรุปได้เนี่ยครับเหตุที่มันเกิดขึ้นมาปัญหาที่มันเราเห็นอยู่เนี่ยอันดับแรกเลยหลักใหญ่เลยก็คือของที่แต่ละที่ที่วัดแต่ละที่มีอยู่เนี่ยนะครับอาจจะถูกมองข้ามความคุณค่าความสำคัญไปเพราะว่าเห็นอยู่ทุกวันจำเจนะครับก็เลยนึกว่าอาจจะด้วยความที่เป็นของเก่าอะครับก็แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างดีมันก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่ของเก่าแบบโบราณวัตถุที่แบบมีคุณค่าแต่ว่ากลายเป็นอาคารเก่าที่ดูแล้วมันรกสายตามันควรจะต้องเอาออกไปหรือว่าปรับปรุงใหม่ให้มันดีอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยหลายๆที่เนี่ยเป็นไปอย่างนี้เพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นหลักการอันแรกก็คือถ้าเราจะนำเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกับของที่เรามีเนี่ยนะครับให้ดีก่อนรู้ประวัติความเป็นมารู้ว่าคุณค่าของมันอยู่ตรงไหนนะครับดูจากสายตาของคนที่อยู่กับสิ่งนั้นทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกแบบชินไม่รู้ว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันผ่านการเวลามาแล้วซุดโทรมหรือว่ามีการต่อเติมแปลงไปจนไอ้ความงามดั้งเดิมเนี่ยมันลดถอยลงไปเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงต้องบอกว่าการรื้อฟื้นการศึกษาลักษณะเก่าๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะทำยังไงกับมันซึ่งในแต่ละกรณีก็ไม่เหมือนกันนะครับบางกรณีเนี่ยเก็บไว้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่าไปแตะต้องอันนี้ดีที่สุดหรือบางอันนะครับรื้อฟื้นปัดกวาดทำให้มันต้องใหม่อยู่เสมอถึงจะสวยหรืออะไรเนี้ยนะครับมันก็เลยมีเหมือนกับมีผมเคยได้รับคำถามเหมือนกันครับว่าอย่างกรณีอย่างบางวัดเนี่ยนะครับที่มีอาคารเก่าอยู
1: ่
2: แล้วก
1: ็
2: เก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ทำอะไรเลยนะครับสวยมากเลยในขณะที่บางวัดเนี่ยเขาไปซ่อมแล้วเขาซ่อมแล้วจากเดิมซึ่งมันมีความเก่าอยู่เขาเหมือนกับมองว่านั่นคือความฝังนะแต่พอวัดไปเปลี่ยนให้กลายเป็นซ่อมแม้ว่าจะเป็นรูปแบบตั้งเดิมนะครับแต่ว่ามันใหม่ขึ้นมาทาสีใหม่ฉาบปูนใหม่หรือว่าเปลี่ยนกระเบื้องใหม่อะไรแบบนี้ถ้าให้มันเป็นรูปแบบตั้งเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าหมดความฝังไปเน
1: ี่
2: ยมันเลยเกิดเป็นประเด็นครับว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะดีผมก็ให้คำตอบไปว่าจริงๆแล้วแต่ละกรณีเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่แต่ละวัดมีเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยเน้นคุณค่าทางด้านไหนเป็นสำคัญมากกว่ากันนะครับแล้วเราเลือกวิธีที่จะเอามาใช้การอนุรักษ์ในที่นี้มันคือการออกแบบเพราะว่ามันมีได้หลายวิธีนะครับมันไม่ใช่แค่ปะผุซ่อมแซมเท่านั้นแต่ว่ามันคือการจัดการมันคือการที่เราจะต้องรู้ว่ากรณีแบบนี้เราควรจะทำยังไงถึงจะดีที่สุดอะไรเงี้ยครับน
1: ี่
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าและการทำงานที่มันไม่เหมือนกันเราจะต้องทำความเข้าใจมันก่อนว่า
1: ศึกษาก่อนใช่ไหมคะทีนี้กรณีสมมติถ้าต้องสร้างอาคารใหม่ภายในวัดเพิ่มเติมมาอีกเนี้ยค่ะอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างคะจะได้สอดคล้องกับโบราณสถานอะทั้งโครงสร้างอาคารทั้งสถาปัตยกรรมการตกแต่งต่างๆเนี่ยค่ะถ้าสมมติต้องสร้างมาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
2: จริงๆอันดับแรกเลยครับที่ผมเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดนะครับมันมาจากพลังศรัทธาจริงๆต้องย้อนถามไปก่อนว่าไอ้ที่จะสร้างอาคารใหม่เนี่ยมันมีความจำเป็นแค่ไหนหรือไอ้ความจำเป็นโอเคโดยฟังก์ชันใหม่อาจมีความจำเป็นแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องใหญ่โตขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
1: มาดึงใจ
2: ใช่ไหมครับ
1: ของคำล้อมรอบเลยค่ะ
2: คือคนเราเนี่ยครับอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่
1: า
2: เวลาเราเอาเงินไปทำบุญเนี่ยเราก็อยากได้อะไรที่มัน โดยที่เป็นชื่อของเราเนี่ยเราก็อยากให้มันยิ่งใหญ่มันโตมันแบบโดดเด่นซึ่งบางทีอันเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เราทำเอาไปถวายวัดเนี่ยกลายเป็นโอ้กลายเป็นโดดเด่นที่สุดเลยทั้งที่วัดเนี่ยเขามีอะไรที่เขามีคุณค่าเขาเด่นอยู่แล้วเน
1: ี่
2: ยของเขาได้หมองไปเลย
1: ค่ะที่จริงเขาดูถังอะถ้าพูดกันตามความรู้สึกอะทีนี้กลายเป็นหมองไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะแทนที่จะ
2: มันจะขึ้นจริงๆแล้วมันคืออันนี้มันมีอยู่ในงานวิจัยผมด้วยครับม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: คือการออกแบบก่อสร้างใหม่เนี่ยครับมันต้องดูให้มันมีความเหมาะสมก
1: ับ
2: พื้นที่ที่เรามีก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าสัปปายะนะครับที่เหมือนกับการจัดการพื้นที่นะครับเหมือนชื่อของรัฐสภาครับที่นำมาใช้นะคร
1: ับจะคุ้นๆอยู่อันนี้เนี่ยวางผังพื้นที่ตามสัปปายะ
2: คือวัดเนี่ยควรจะต้องเป็นสัปปายะสถานก
1: ็
2: คือเราจะต้องเนี่ยครับศาสตร์ของการออกแบบทำยังไงให้เป็นที่ที่มันเหมาะสมกับการปฏิบัติทางศาสนกิจนะครับทำยังไงให้มันรู้สึกร่มรื่นสบายสงบอะไรเงี้ยนะครับแบบเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีที่อยู่เท่านี้แต่ว่าคุณไปสร้างกันจนแออัดจนมากเกินไปเนี่ยนะครับมันจะไม่สัปปายะละมันจะทำให้เกิดปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดในแง่ที่ว่ามาอยู่ใกล้ๆกับโบราณสถานหรืออาคารที่มีคุณค่าหรือเปล่านะครับเอาแง่แม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ทั้งหมดก็แล้วแต่นะครับมันคือต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือว่าพื้นที่ที่เรามีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างอะไรที่มันต้องการพื้นที่มากเราต้องดูก่อนว่าที่ของเรามีแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่พอในที่ที่เรามีก่อนอื่นควรจะต้องหาที่ที่มันมากขึ้นให้มันเพียงพอให้มันพอดีพอเหมาะนะครับความพอดีทางสายกลางนี่คือหัวใจสำคัญนะครับหลักการของศาสนาจริงๆแล้วใช้ได้กับการออกแบบด้วยนะครับทีนี้พอมาถึงในที่ที่มีโบราณสถานอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับม
1: ัน
2: เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วโบราณสถานที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเรียกศรัทธาได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่คนที่บอกว่ามันขลังมันดีมันสวยงามมันเพราะว่ามันคือสิ่งที่สร้างมาจากความตั้งใจจากในอดีตนะครับผ
1: ่
2: านจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งกี่ปีใช่ไหมครับอาจจะถึงร้อยปีหรือหลายร้อยปีก็แล้วแต่เนี่ยมันคือพลังศรัทธาที่มันสะสมกันมามันคือพลังที่มันยิ่งใหญ่นะครับการที่เรามองไม่เห็นค่าเนี่ยมันก็ทำให้ละทิ้งไปโดยอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของการออกแบบแล้วอาคารที่เราใส่เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็เพียงแค่เพิ่มเติมให้การใช้งานเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้สอยในปัจจุบันเท่านั้นเองคือสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับอย่างสมัยนี้เราต้องอยู่ในอาคารที่ติดแอร์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้แอร์บางทีอาจจะปฏิเสธไม่ได
1: ้
2: แต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราอยู่กันอย่างแอร์อัดด้วยนะครับอาคารที่เดิมอยู่มีสเปซการถ่ายเทอากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นมีอยู่สบายในอดีตมันเลยกลายเป็นอยู่ไม่ได้มีระเบียงคดอยู่รอบๆกลายเป็นว่าทางวัดต่างๆต้องหาทางปิดผนังเข้าไปติดแอร์เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับคือเพื่อแต่ในแง่นี้ก็ยังดีคือไม่ได้ลื้อทิ้งแต่ว่าเป็นการปรับปรุงเป็นการอนุรักษ์ในอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่า adaptive reuse ก็คือการประยุกต์การใช้สอยเนี่ยนะครับจากอาคารที่มีอยู่ไปสู่ฟังก์ชันใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับทีนี้การออกแบบใหม่จะเราเข้าใจว่ามีความจำเป็นแต่ทำยังไงจะทำให้มันไปกันได้แล้วก็กลมกลืนไปกับสิ่งที่มีอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงว่าถ้าจะให้กลมกลืนเนี่ยงั้นแสดงว่าถ้าเราสร้างอาคารใหม่เนี่ยเราจะต้องก๊อปปี้เอาลายไทยเอาลายแบบโบราณมาใส่ในอาคารใหม่ด้วยใช่หรือไม่นะครับจริงๆถ้าในแง่ของดูภาพรวมแล้วสวยงามเนี่ยก็อาจจะใช
1: ่
2: แต่ว่าในแง่ของหลักการทางด้านการอนุรักษ์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผิดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอาจจะเหมือนถ้าเป็นนักวิชาการก็อาจจะเข้าใจแหละว่าอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่แม้ว่าจะเป็นการเล่าเรียนแบบแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปครับบางทีหรือว่าพอนานไปเนี่ยยังไงพออาคารที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันเก่าลงเนี่ยคนก็อาจจะหลงละว่าเอ๊ะหรืออันนี้มันสร้างขึ้นมาพร้อมกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ตั้งแต่อดีตหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่วิชาการเนี่ยถือว่าจะทำให้เกิดความผิดพลาดละนะครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะทำก๊อปปี้ของเก่าให้เหมือนเตะสำหรับการก่อสร้างใหม
1: ่
2: แต่เราควรจะออกแบบให้มันมีความใกล้เคียงอาจจะเอาองค์ประกอบที่คล้ายๆกันนะครับทำให้มันเรียบง่ายขึ้นตัดรายละเอียดออกหรือบางครั้งหลายๆเคสนะครับแม้แต่ในงานออกแบบของผมเองบางครั้งเนี่ยก็ทำ อาคารใหม่เนี่ยก็จะออกแบบให้มันดูโปร่งเบาบางหรือเป็นกระจกหรือเป็นอะไรที่มันขาวหรือมันใสหรือมันให้มันหายไปครับไม่มาเด่นแข่งกับอันฉากที่มันมีอยู่อะไรประมาณนี้
1: อ๋อไม่ไปบดบังของเดิมใช่ไหมคะบางทีนี่ไปบังความสูงอะไรพวกนี้ด้วยนะไปเด่นคมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้อยากทราบว่ากรมศิลปากรได้เข้าไปดูแลหรือให้คำแนะนำในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าคะในทุกวัดที่เราไปดู
2: เราก็พยายามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าโดยภาระหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยก็มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับที่เราจะต้องเข้าไปเหมือนกับกำกับดูแลในเรื่องของการรักษาคุณค่าถ้าเกิดมีใครทำให้โบราณสถานเสื่อมค่าเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นบทบาทของเราแล้วล่ะที่เป็นอำนาจของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับที่จะสามารถใช้อำนาจในการที่จะไปกำหนดกล่าวโทษผู้ที่กระทำความผิดนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะใช้กฎหมายเนี่ยมาเป็นตัวนำเพราะว่าจริงๆการที่ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่มันช่วยการอนุรักษ์ช่วยการรักษาคุณค่าเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของเองนะครับคือจริงๆแล้วเราอยากจะทำยังไงให้เป็นความสมัครใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสหรือว่ามีโบราณสถานที่มีคุณค่าอยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับเห็นประโยชน์ของการรักษาสมบัติของตัวเองเราไม่อยากจะใช้กฎหมายเข้าไปบังคับหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็จะมีการพูดคุยเจรจาโน้มน้าวนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับรวมไปถึงในทางปฏิบัติที่ในแง่ของงบประมาณเนี่ยนะครับกรมศิลปากรเองก็ยินดีที่จะจัดหางบประมาณที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีเนี่ยพอวัดแต่ละวัดเนี่ยก็อาจจะนึกว่าการที่มีโบราณสถานอยู่เนี่ยมันต้องดูแลรักษามากมันต้องใช้งบประมาณสูงมันกลายเป็นภาระแทนที่จะมองว่าเอ้ยฉันโชคดีนะที่มีพระปรางมีเจดีย์มีโบสถ์สวยๆอยู่ในวัดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยกลายเป็นภาระที่ฉันต้องมาดูแลเพราะฉะนั้นก็เลยมักจะเนี่ยนะครับความเข้าใจของคนทั่วไปไม่ได้ปีนี้ไม่ได้เฉพาะวัดนะครับคนทั่วไปเหมือนกันที่มีบ้านเก่ามีอะไรอยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการที่มีอาคารเก่าอยู่เนี่ยก็มักจะบอกว่าพอเป็นอาคารเก่าแล้วเป็นของกรมศิลป์งั้นต้องรอให้กรมศิลป์มาเอางบมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้าซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็เสร็จไปแล้วไม่ต้องมาใช้งบประมาณมากแบบรอจนแบบมันพังเยอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามทำความเข้าใจอยู่เสมอๆแต่ว่าอันนี้คือความเข้าใจที่มีอยู่จริงในสังคมของเรานะครับ
1: ค่ะอ
2: ย่างตอนนี้เนี่ยครับจริงๆต้องขอพูดนิดนึงต้องขอแสดงความยินดีกับวัดนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยอันนี้คือเรื่องมรดกโลก
1: ค่ะ
2: ที่ผ่านมานะครับในอดีตเนี่ยนะครับที่เราได้มรดกโลกของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงศรีเทพหรือว่าอุพบาทเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรดูแลถ้าเป็นวัดก็จะเป็นวัดร้างไม่ใช่วัดที่ยังมีพระสงฆ์หรือมีเจ้าอาวาสดูแลอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้รับข่าวดีที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะได้เป็นมรดกโลกอันนี้นะครับจะเป็นมรดกโลกครั้งแรกที่ไม่ใช่เป็นแหล่งที่กรมศิลป์เนี่ยจัดการดูแล 100% นะครับแต่เป็นเรื่องของทางวัดนะครับท่านเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มาบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอ่ะล่ะครับทีนี้แหละมันจะทำยังไงท่านจะมามัวแต่รอกรมศิลปากรอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ใช่แหละเพราะว่าไม่ใช่แหล่งที่กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบเหมือนกับอย่างมรดกโลกอะไรอื่นๆที่ผ่านมานะครับซึ่งการเป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราได้เชิดชูเกียรตินะครับว่ามีคุณค่าถึงในระดับโลกแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเหมือนกับทำให้เรามีภารกิจครับที่จะต้องเหมือนเราทำสนธิสัญญาในการที่จะต้องรักษาคุณค่าของแหล่งมรดกโลกนี
1: ้
2: ให้กับมวลมนุษยชาตินะครับเพราะนั้นนี่แหละครับทางวัดจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้แล้วจะต้องมีแผนบริหารจัดการจะต้องมีการรักษาคุณค่าตรงนี้ไปให้ได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะมีคนไปฟ้องหรือทำเรื่องไปถึงยูเนสโกหรือคณะกรรมการมรดกโลกนะครับมันก็ฟังนี้แหละครับทุกคนจะมีส่วนร่วมในการมาช่วยกันดูแล
1: ค่ะก็ฝากเรื่องนี้นะคะสำหรับในส่วนของหลายวัดด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนก็เรียกได้ว่าสนับสนุนนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิทัศน์และสร้างอาคารใหม่ในวัดโบราณสถานก็คือสร้างใหม่โดยเคารพของเก่านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะคะดร.ขา
2: ดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะการพัฒนาวัดให้กลมกลืนกับโบราณสถานนะคะคุยกับดร.วสุโปสยานันท์สถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะอาจารย์พูดให้ได้เข้าใจภาพมากเลยทีเดียวนะคะวัดในประเทศไทยมีเยอะมากเลยทีเดียวค่ะวัดวาอารามแต่เราจะทำอย่างไรให้วัดเหล่านี้ให้ความใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์คุณค่าศิลปะดั้งเดิมนะคะหัวใจหลักสำคัญอย่างที่ว่าคือสร้างใหม่โดยเคารพของเก่าเพื่อรักษาอัตลักษณ์คุณค่าของทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมศรัทธาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าววันนี้มอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินนะคะให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิไลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่PG9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวสิริยาดาคฤหะอ๋องชาวจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเข้าถวายพระบรมศพโดยในครั้งนี้ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว
2: ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยมารอบที่สองวันนี้ได้เข้าไปได้กราบมีความปลื้มปิติทำด้านหัตถกรรมอยู่นะได้เอาไปใช้ด้านหัตถกรรมปักผ้าปักเลื่อมได้เอาไปใช้เป็นประกอบอาชีพของตัวเอง
1: ขณะเดียวกันด้านของจิตอาสานายวิชิตตานกุลกล่าวว่าตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วยความเต็มใจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยช่วยแนะนำเส้นทางจุดให้บริการและจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3: จิตอาสาภาคประชาชนครับมาบริการประชาชนทั่วไปครับเช่นประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเสร็จจะเดินทางไปตรงไหนต่อเราก็มีการแนะนำของจิตอาสาบริการอยู่ครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับเราก็มีการบริการทุกคนทุกชั้นนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดทางด้านการจราจรจุดบริการทางการแพทย์อาสาสมัครจุดประชาสัมพันธ์คอยแนะนำเส้นทางเข้าออกรวมถึงได้จัดพื้นที่รองรับการจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขผ่านการทำความดีด้วยหัวใจและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในงานมีบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การตรวจสุขภาพและการให้บริการปศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาท
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายผลักดันสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตผ่าน2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อน One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานดีไซน์การสนับสนุนทุนดอกเบี้ยต่ำและการผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อกระจายโอกาสและสร้างความหลากหลายไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าทับซ้อนในตลาดพร้อมเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้นกว่า770ล้านบาทภายในงานได้รวบรวมร้านค้าจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยพร้อมเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์และนวัตกรรมไลฟ์สไตล์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจเพื่อยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนตนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะการเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลดังนั้นโรงเรียนตนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมอุทยานมีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศตนเดินป่าให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวรรณอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลแล้วส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไปด้านนางสาวสุดใจสุนชาวลิศผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจัดตั้งโรงเรียนตนเดินป่า10แห่งเพื่อสร้างครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเดินป่าตามหลักการไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืน
6: วันนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลักดันอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่นโมที่ฟักออกเป็นตัวพร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลในช่วงค่ำวันนี้โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเต่าทะเล
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่า ในช่วงเวลา 19:00 น.วันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมโดยครั้งนี้เป็นรังที่4จากทั้งหมด6รังหลังจากทำการเพาะฟักเป็นเวลากว่า60วันโดยกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของลูกเต่ามะเฟืองจากผู้ล่าตามธรรมชาติ

0: ชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ฮังการีเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1ใน3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮังการีคาดการว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจแตะระดับ42องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูเปิดเผยว่าเกิดเหตุเครื่องบินนำเที่ยวขนาดเล็กลำหนึ่งตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายโบราณขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศเปรูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีอิตาลีและสเปน11รายรวมทั้งลูกเรือชาวเปรูอีก2รายทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังนักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเครื่องบินตกและเกิดเพลิงไหม้จนทำให้ทางการไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่แหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเปรูโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนราว 100,000 คนและนิยมชมพื้นที่จากเครื่องบินนำเที่ยวศรีลังกาส่งทหารและหน่วยคอมมานโดพิเศษหลายร้อยนายเข้าควบคุมเหตุจลาจลภายในเรือนจำมหาราตั้งอยู่แถบชานเมืองกรุงโคลัมโบหลังผู้ต้องขังทำลายอาคารหลายส่วนของเรือนจำรวมถึงห้องครัวโรงพยาบาลอาคารฟื้นฟูผู้ต้องขังและศูนย์ฝึกอาชีพส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีก6รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและทยอยนำกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเข้าห้องขังทั้งนี้เรือนจำมหารามีผู้ต้องขังราว 4,100 คนซึ่งมากกว่าความจุที่รองรับได้ถึง4เท่าสะท้อนถึงปัญหาความแออัดในเรือนจำของศรีลังกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางการศรีลังกาประกาศแผนดัดแปลงอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรือนจำเพิ่มเติมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองโดยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของพิชยะวุฒิชัยปีกจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดที่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มเพื่อนำทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครในวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ต่อไป การแข่งขันแกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52.2 กิโลกรัมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนอันมากูลโชโรบีโควาจากคีกิสถานไป3-0

0: ขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน93กิโลกรัมเคเนตนาธานทองสงเอาชนะคะแนนบาโคโรมอฟอาบูบักจากทาจิกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์3-0สรุปผลงานทัพนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026 The Final อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าอันดับ3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองติดตามได้จากรายงาน
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชลาไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองแฟนฟุตบอลและประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อทีมที่เชียร์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนอย่างเนืองแน่นซึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดให้เข้าสนามกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมนำเก้าอี้สนามและพกพาและอุปกรณ์สำหรับพักคอยมาเตรียมตัวรอเข้าชมการแข่งขันรอบสำคัญสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปี BCCFC เอาชนะกราบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยสกอร์2-0ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะ BU หนองกี FC ด้วยการดวลจุดโทษ3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1สำหรับการแข่งขันรายการ GLO Cup 2026 The Final รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับพระแม่มารีสาทรและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนการทรารมปุริมปราศภาภาครายงาน
0: แกรี่วานกรรมการผู้จัดการไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเตรียมจัดการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกระหว่างวันที่13-16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22,000 คนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของปีหลังการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่6-16สิงหาคมนี้โดยว่าที่ร้อยตีธนกฤตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักตบชุด U17 นี้เก็บตัวมานานพอสมควรเตรียมการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของสมรรถภาพและเบสิกต่างๆและรวมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่จามิกรแคนแก้วนักตบสาว U17 ไทยกล่าวว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมทีมมาอย่างดีและจะทำให้เต็มที่ตั้งเป้าจะขึ้นโพเดียมให้ได้สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเช็กโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับตุรกีในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 4:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิดคาดนาครายงาน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาต ทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีที่เราจับตาดูทั้งโลกซูมเข้าไปส่องเข้าไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยที่คนไทยควรจะต้องสนใจเป็นพิเศษวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าหัวข้อที่น่าสนใจและอาจจะไม่มีใครเคยสนทนาหัวข้อนี้บอกว่าคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยดียังไงคอมมิวนิสต์ใหม่นะไม่ใช่คอมมิวนิสต์เก่านะคอมมิวนิสต์ใหม่แต่คอมมิวนิสต์ใหม่มันคืออย่างไรและทำไมวันนี้คุณวิกรมถึงชวนคุยเรื่องนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีสวัสดีครับคุณชัยและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดีอย่างไร
1: คอมมิวนิสต์ใหม่นี่หมายถึงจีนคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เวียดนามใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: อะไรอีกรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
2: เป็นรัสเซียนี่เจ้าตำรับแล้วรัสเซียนี่นะ
1: เกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
2: คอมมิวนิสต์เหมือนกันเท่านี้คนที่เรามาดูคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยที่เราไปในประเทศจีนตอนนั้นจีนก็จนจนใช่หรือเปล่า
1: ใช่ใ
2: ช่แต่ทำไมตอนหลังทำไมจีนเขาเรียกว่าพัฒนากันรวดเร็วอย่างนี้ล่ะใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่เอาแล้วไอจีไอจีรุ่นเก่าอ่ะ
1: คอมมิวนิสต์เก่ากับคอมมิวนิสต์ใหม่ต่างกันยังไง
2: ก็ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นมาทุกอย่างนี่จะเป็นของรัฐหมดไง
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยเขาก็เปิดเอกชนนะหรือรัฐวิสาหกิจไปทำกันเองฉะนั้นวันนี้จีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โบราณที่บอกว่าทำแล้วเป็นของคอมมูนใช่ไหมคุณวิชัยจำได้ไหม
1: คอมมูนทุกคนอยู่ตรงส่วนกลาง
2: เขามองว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าไม่มีความเป็นเจ้าของเนี่ยฉะนั้นเมื่อความไม่เป็นเจ้าของเนี่ยทุกคนก็ไม่ขยันก็ไม่แอคทีฟไม่อะไรต่างๆสมัยเลนินสมัยใครต่อใครนั่นเขาบอกว่าเอ้ยเป็นของคอมมูนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำก็ทำให้กับส่วนรวม
1: ใช่
2: ใช่ไหมฉะนั้นสมัยโบราณพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของรัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากนะโอ้ยิ่งใหญ่สหภาพโซเวียตเนี่ยแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบคอมมูน
1: ใช่
2: เห็นไหมฉะนั้นทุกคนก็อ้วกทำได้เท่าไหร่จะมาก็ได้เท่านั้น
1: ไม่มีแรงจูงใจนะ
2: ไม่มีแรงจูงใจคราวนี้จะขยันยังไงอ้วกก็ไม่มีประโยชน
1: ์
2: เพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมด อันนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอเจิ้งเสี่ยวผิงมาเจิ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยุโรปนะที่เขาไปทำงานเขาไปเรียนมันทำไมเจริญเอาเจริญเอาเพราะเขาเห็นว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของบริษัทของห้างร้านของธุรกิจต่างๆฉะนั้นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทำให้ผู้คนเขาขยันไง
1: ใช
2: ่คุณสุริชัยลองเห็นว่าถ้าประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญเติบโตมาได้ดีไหมใช่ไหมเพราะทุกคนก็จะมีความรู้สึกเช้าชามเย็นชามแล้วก็อ้วนไม่ต้องขยันอ้วนก็มีกิน
1: ใช่
2: ฉะนั้น
1: คอมมิวนิสต์ไม่สำหรับประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์นั้นยากเพราะว่าคุณชัยคริปราโมทจะเป็นนายกไปเจอเหมาเจ๋อตุงนะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่าน ประเทศไทยนะไม่มีเป็นคอมมิวนิสต์เพราะประเทศไทยไม่ขยันเท่า
2: วันนี้ใช่หรือไม่ว่าอันนี้มันโดยเป็นคนนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะเอื่อยๆเฉย
1: ๆ
2: ใช่ไหมขนาดคนรัสเซียในสมัยเก่าเขาก็เข้มแข็งแข็งแรงนะเขาไปยึดมองโกเลียเขาไปลบกับญี่ปุ่นนะเขาไปยึดยุโรปตะวันออกเขาเข้มแข็งแข็งแรงนะใช่ไหมแต่พอเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาก็ GDP ตกต่ำคนไม่ขยันตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์ในอดีตเอากอร์บาชอฟกอร์บาชอฟเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียถึงไม่เจริญก็เพราะว่าระบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านประชาชนมีความขยันที่จะไปทำมาหากินฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จของคอมมิวนิสต์เก่าคุณวิชัยเห็นด้วยไหม
1: ใช่ใช
2: ่พอเติ้งเสี่ยวผิงมาปั๊บเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ละขืนให้คอมมิวนิสต์เก่านะปกครองประเทศจีนไปนี่เขาคิดว่าประเทศจีนนี่หงำเหงือกใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันจะทำยังไงให้ประเทศจีนเขาแอคทีฟเติ้งเสี่ยวผิงก็แน่นอนก็เอาไอ้ระบบนะที่จะให้เป็นเสรีภาพในการที่จะทำธุรกิจก็คือเปิดให้กับต่างประเทศเนี่ยเอ้ยเขามาลงทุนก็มาลงทุนในประเทศจีนต้องเฉาผิงเขาก็กลัวนะว่าความคิดของคนจีนที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์โบราณนั้นยังเยอะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมต้องเฉาผิงเขาก็เอ้ยบัวอย่างนั้นเอาไปเอาที่หนึ่งไปทำดีกว่าไปเอาทำที่เซินเจิ้นก่อนว่าได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องก็ทำไมเอ่ยก็อยู่แค่ที่เซินเจิ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เริ่มเปิดประตูตรงนั้นน่ะมันทำให้ต่างชาตินั้นเอาเทคโนโลยีเอาเงินทุนเอาการบริหารแล้วก็เอาการตลาดเข้ามาฉะนั้นเมื่อมันมีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บเซินเจิ้นก็เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่แอคทีฟเหมือนในอดีตเพราะเซินเจิ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะประมงธรรมดาพอมีโรงงานมาตั้งนะมีต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาให้เอาการบริหารแบบมืออาชีพก็กลายเป็นว่าไอโรงงานอันนี้มันก็ทำได้โดยเฉพาะค่าแรงประเทศจีนต่ำตอนนั้นก็ทำให้สินค้าจีนนั้นเริ่มขยายตัวเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ค่อยๆขยายจากเซินเจิ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไปตามแนวของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นเมืองต่างๆที่ริมมหาสมุทรก็เป็นแบบเซินเจิ้นนะตั้งแต่ไม่ว่าจะกวางโจวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไปถึงเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปถึงแถวตอนเหนือฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าอันนี้เนี่ยความเจริญความแอคทีฟของคนเนี่ยมันต่างกับคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ย
1: เอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าถ้าเหมาเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโฮจิมินห์กลับมาเกิดเหมากลับมาเกิดเห็นเมืองจีนตัวเองเป็นอย่างนี้โฮจิมินห์เห็นเวียดนามเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งสองท่านจะคิดยังไง
2: เฮ้ยอ้วนไม่ได้มาก
1: หัวไม่ได้ให้ประเทศอ้วนปานเป็นอย่างนี้นี่หว่านี่มันทุนนิยมนี่หว่าใช่ไหม
2: เออช็อคซีนีมา
1: เ
2: ออสมัยก่อนนะคุณริชัยโอ้โหคนนี่ลำบากนะคุณริชัยจำได้ไหมส่งเงินไปสักร้อยเหรียญเนี่ยโ
1: อ้
2: คนมันทะเลาะกันทั้งครอบครัวเห็นภาพเดี๋ยวนี้นะส่งไปหมื่นเหรียญไปดูเหอะมันยังเฉยๆเลยใช่ไหม
1: ช็อคซีนีมา แล้วว่าอะไรเพราะว่าเหมาและโฮจิมินห์ไม่มองเห็นโลกจะเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังไงตอนน
2: ั้
1: น
2: แน่นอน
1: เขาต้องการให้ประเทศเขาเป็นอะไรทั้งเหมาและทั้งโฮ
2: เขาก็อยากให้ประเทศเขาเข้มแข็งอยากให้พวกประเทศเขาเจริญในแง่อุตสาหกรร
1: ม
2: วันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าและวิจัยเรื่องของพืชผักผลไม
1: ้
2: ดอกไม้ประเทศจีนไปไกลมากไกลที่สุดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเหมาสมัยโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่มี
1: เราตอนนั้นทำสงครามนี่เหมาก็ต้องสู้รบกับใครต่อใครโฮจิมินห์ก็ต้องสู้กับอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าบ้านมันจะไปทางทิศทางไหน
2: แต่เมื่อจบสงครามเกาหลีแล้วใช่ไหมจบสงครามกลางเมืองแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคนจีนยังจนอยู่จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย มาปรับเปลี่ยนระบบคนจีนก็เริ่มที่จะมีเงินมีอันจะกินเมื่อก่อนคนจีนนะหน้าหนาวหนาวตายนะแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็อดตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมวันนี้มีไหมผมไปเนี่ยผมยังไม่เห็นขอทานเลยสักคนหนึ่งนะคุณดุลิใจเมื่อก่อนเนี่ยขอทานเต็มไปเลยการที่ไม่มีขอทานนั้นแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมายอมรับกันสองอย่างนะว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีเสถียรภาพข้อแรกเลยถ้าไม่มีเสถียรภาพนักเลงยังครองเมืองนะแล้วก็ข้าราชการก็ยังเป็นนักเลงนะแล้วยังมีพระบางองค์ เป็นนักเลงอีก ประเทศมันจะสงบได้อย่างไรประเทศจะมีเสถียรภาพไหมไม่มีหรอก
1: พระเมืองจีนก็โกงแหม
2: แน่นอนแน
1: ่
2: นอน
1: ลินยังโกง
2: นั่นแน่นอนแต่ยังว่ามากกว่าน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อวัดเซาหลินตอนนี้ก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่ในคุก
1: นั่นแหละสิ
2: แต่ว่าแต่พระของเรานี่ไปสวดมนต์ในคุกมีกี่คนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วพระไทยนี่แพ้สีกาเป็นหลักเลยนะสีกานี่ก็ชอบพระ
1: ได้เงินได้เงินเอาทีนี้อยากให้เปรียบเทียบคอมมิวนิสต์ใหม่ของรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำไมไม่ดีเหมือนจีนกับเวียดนาม
2: ยังเป็นของเก่าอยู
1: ่
2: เพราะว่าดูที่อย่างกับเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมล่ะ
1: เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือ
2: เกาหลีเหนือมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมเปิด เสรีในการที่จะให้คนเกาหลีเป็นเจ้าของบริษัทอย่างกับเกาหลีใต้ไห
1: ม
2: ไม่
1: ม
2: ี
1: รั
2: สเซีย
1: มี
2: เอกชนแต่ก็ไม่คนรัสเซียนี่ก็แปลกนะคุณลิชัยคุณลิชัยตั้งแต่อายุเด็กมาถึงวันนี้เนี่ยคุณสุทธิชัยเคยใช้สินค้าที่ทำโดยรัสเซียมีอะไรบ้างลองช่วยบอกให้หน่อยดิ
1: มาไม่ถึงเมืองไทยนี่วอดก้าม
2: ีอ้าววอดก้าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: คาเวีย
2: คาเวียคาเวียแล้วมีอะไรอีกไห
1: มถ้าที่จำได
2: ้วอดก้ากับคาเวียเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ให้ประเทศนะอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนรถนะมีครั้งหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกคือคนรัสเซียเนี่ยเขาไม่ซื้อรถรัสเซียใช้
1: เ
2: ขาจะซื้อรถเซคันด์แฮนด์ของญี่ปุ่นไปใช้เพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยไปคนญี่ปุ่นเขาก็ซ่อมให้ดีนะรถเซคันด์แฮนด์แล้วก็ขายมาที่รัสเซียราคาพอๆกับรถรัสเซียคันใหม่ๆเลยนะ
1: ว้าวงั้นเลยเหร
2: อแล้วมีวันหนึ่งปูตินเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทรถรัสเซียนะ เขาก็ให้ทีวีเนี่ยถ่าย เขาก็เดินไปก้าวอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องสามไลฟ์นะถ่ายทอดสด
1: สุด
2: ยอดโอ้โห
1: จ๊งเลย
2: เสียฟอร์มเจ๊งเลยปรากฏว่ารถจีนเข้าไปขายแทนที่รถจีนก็ราคาถูกเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเห็นไหมเอ้าทำไมรัสเซียถึงไม่ได้เป็นแบบจีนในเมื่อคนรัสเซียก็ฉลาดคนรัสเซียทำเรื่องอาวุธทำเรื่องอวกาศทำเรื่องเรือดำน้ำเทคโนโลยีดีมากเลยแต่คนรัสเซียเนี่ยตลกอยู่เรื่องนะคุณวิชัยทำเซงลีไม่ค่อยเป็น
1: รัสเซียนี่ล่ะ
2: อยู่ในนิคมผมนะเขาก็มีคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไห
1: ม
2: เขาก็ไปเช่าโรงงานสำเร็จรูปในนิคมผ
1: ม
2: เช่าไปแล้วโดยที่เขาลงทุนไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
1: เอาเลย
2: ก็เจ๊งประมาณปีกว่า
1: เขาเช่าไปทำไมแต่เขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
2: นี่ไงผมก็ยังงงๆเลยนะผมยังโกงๆอยู่เลยว่าแล้วก็ไม่มีใครในนิคมเราเนี่ยเป็นชาวรัสเซียเลย
1: ไม่มี
2: ถ้าเกิดคนรัสเซียหัวเซงลี่อย่างคนจีนและคนเวียดนามรัสเซียตอนนี้นะยังมีพื้นที่ตั้ง17ล้านตารางกิโลเมตร
1: ที่เขาเยอะ
2: แก๊สก็เยอะแก๊สก็เยอะน้ำมันเอ่ยแร่ธาตุอะไรต่างๆโอ้โหนี่นะถ้าปล่อยคนจีนเข้าไปอยู่ในรัสเซียสัก100ล้านคนนะโอ้รัสเซียนี่เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยแหละฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฉบับของคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียก็มีโครงสร้างที่แบบไม่ใช่เป็นนะเอ็นเตอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจหรือหัวเซงลีไอ้ตรงนี้คนจีนกับคนเวียดนามนี่หัวเซงลีนะคุณวิชัยคนจีนเนี่ยคุณสุริชัยเห็นคนจีนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่ทำอะไรดูมอเตอร์ไซค์กับรถวิ่งไปวิ่งมาคุณสุริชัยไปเมืองจีนเคยเห็นคนจีนทำอย่างนั้นไหม
1: ไม่มี
2: แต่พี่ไทยเราเยอะนะพี่แกกลางวันไม่มีอะไรทำเนี่ยแกก็นั่งรถวิ่งไปวิ่งมา
1: แล้วเศรษฐกิจรัสเซียดีได้ยังไงถ้าอย่างนั้น
2: ก็สิ่งที่รัสเซียอยู่ได้ทุกวันนี้คือแก๊ส
1: น้ำมัน
2: รัสเซียเนี่ยเซ็นแก๊สสัญญาฉบับหนึ่งนะกับจีนนี่500,000ล้านเหรียญนะแล้วก็มีพวกน้ำมันมีพวกเกี่ยวกับแร่ธาตุแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม
1: ้
2: เพราะป่าในรัสเซียนี่เยอะมาก
1: เยอะมากเยอะมาก
2: ฉะนั้นพวกนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยต้องมีผลิตอะไรยังไงบ้างก็เจาะก็จะได้แก๊สได้น้ำมันเห็นไหมแล้วก็ส่งออกแล้วลูกค้าที่รัสเซียชอบที่สุดเลยนะคือจีน
1: ลูกค้าจีนรัสเซียชอบ
2: ชอบแต่ลูกค้ายุโรปเนี่ยรัสเซียกลัวจะตลบถูกตลบหลังอยู่เรื่อยไงจำได้ท่อแก๊สไหม
1: ใช่
2: ที่ถูกระเบิดอ่ะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นพูดไปพูดมาก็คือคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือที่จีนกับเวียดนามส่วนที่อื่นคนที่อื่น
1: เกาหลีเหนือคิวบา
2: เห็นไหมดูสิคิวบาเนี่ยก็จะขายแต่ซิก้าแล้วซิก้าเนี่ยจะมีคนจะกี่คนไปสูบแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาน่องสาวเอาอะไรมานะเอาเหงื่ออันนั้นมาเพื่อจะทำให้ไอ้ซิก้าเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษปรากฏว่าผมไปฟังคนคิวบาแล้วเขาบอกโน่อันนี้เนี่ยสาวที่ไหนมันจะเอาไอ้อะไรนะหน้าตักมาให้มาม้วนไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกไอ้เราก็สูบซิก้าแล้วก็จะต้องคิวบาเพราะคิวบาเขามีพันธุ์พิเศษฉะนั้นคิวบาเป็นไงก็ยังจนรัสเซียก็ยังไม่ได้จนไม่ได้รวยเห็นไหมเกาหลียิ่งอ้วกเพราะเฮียคิมแกก็วันทั้งวันแกก็จะคิดว่าอ้วจะทำยังไงให้อ้วนี่เข้มแข็งใช่ไหมยังอื่นเนี่ย
1: ใหม่คอมมิวนิสต์ใหม่ถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กเสมอไป
2: แต่ส่วนใหญ่ต้องมีหัวเซงลีด้วย เห็นไหม
1: กับเวียดนามนี่เขาหัวเซ็งเลยอยู่แล้วใช่ไหม
2: คุณสุทธิชัยดูคนเวียดนามสิน่าดูแววตาเขาสิเห็นไหมเพราะขยันแล้วเขาจริงจังมากตอนนี้ข้าราชการเวียดนามนี่โอ้โหผมไปเจอเขานะเนี่ยไปเจอแต่ละคนแต่ละคนนี
1: ่
2: โอ้โหทำไมแกหัวดีอย่างนี้เนาะ
1: เออ
2: แล้วก็ตอนนี้ถูกจับเข้าคุกไปแล้วประมาณ 4-5,000 คนนะเกี่ยวกับขี้โกงอ่ะเออเวียดนามตอนนี้จับกันหูดับตับไหมโดยที่เขาก็ประกาศผู้นำบอกเอ้ยหรือจะต้องโตเท่านี้นะแล้วหรือจะต้องลดข้าราชการเท่านี้นะโอ้โหยิ่งทำให้คนเวียดนามนี่ทำไมขมักขม้นแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยยังกะสมมุติว่าเถี่ยผมไปที่ฮาลองมาเนี่ยเขาบอกว่าฮาลองตอนนี้รายได้ต่อหัวผมก็ไม่ยังไม่ได้ไปเปิดไอ้แชท GPT นะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปี10,000 เหรียญประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 8,000 เลยเออเขาปันหมื่นเหรียญแล้วที่ฮาลองผมถามว่าให้เขาทำได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือคราวนี้พอฝีมือเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณธิชัยจำได้ไหมนายกจินน่ะฟาร์มันจินน่ะเขาเนี่ย
1: เวียดนาม
2: เขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮาลองและผมก็ไปเจอเขานะตอนนั้นผมว่าทำไมคนนี้มาเคาะประตูผมเรื่อยเลย
1: เคาะประตู
2: เคาะประตูรถเลยเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอให้ผมไปเป็นเขาเรียกว่าทูตนะสัมพันธวะไมตรี
1: โยทูตพิเศษเลยนะโอ้โห
2: เออใช่ฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งจดหมายให้กับทุกสถานทูตสถานทูตต่างๆเขาก็เห็นแล้วเส้นทางผมจะเดินทางนี่ไปที่ไหนนะเขาก็แจ้งไปในแต่ละจังหวัด
1: ล่วงหน้าเลยรู้วันนี้นะมาแล้วนะ
2: เออ
1: นั่นท่านทูตพิเศษประจำประเทศไทยวิกรมฉะนั้นไปคารวะซะ
2: ไปถึงก็คารวะเขาก็ถามมาดูหน้าตาที่ว่าไอ้คนที่เป็นยังไงนะแล้วนั่งรถบ้านมาเอ้ยกินอยู่ยังไงเอ้ยผมไปเจอเนี่ยตอนนั้นแกเป็นเลขาธิการพรรคผมก็เอ๊ะทำไมคนที่หัวแกแปลกๆวะไม่เหมือนข้าราชการธรรมดาปี2012เสร็จแล้วแกก็มาบอกผมเอ้ยหรือเอาไหมไอ้ที่ดูดมองไปข้างหน้าเนี่ยหือเนี่ยหรือเอาไม่อวยยกให้หรือ ผมมองหน้าตาแกนะเฮ้ยหรือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หรือพูดซีซัวได้หรือเปล่าพอไม่อวยพูดจริงคุณวิชัยเชื่อไหมเขายกพื้นที่ตรงนั้นให้ผม58 ตารางกิโลเมตรแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปพัฒนาเป็นนิคมยังไม่ทันเท่าไหร่เขาก็ถูกย้ายเข้าไปที่ฮานอยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่สองกระทรวง
1: เลื่อนตำแหน่ง
2: สุดท้ายเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่วันนี้ข้าราชการผู้นำในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยนะเรียนแบบนายกจินด้วยการสร้างผลงานสร้างเม็ดการลงเม็ดเงินในการลงทุนนี่แหละครับทั้งเวียดนามทั้งจีนเขาจะใช้วิธีให้ผู้นำเนี่ยเอามณฑลนั้นไปแล้วไปทำให้ดูว่ามีผลงานยังไงบ้างไหมนี่แหละครับเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตมาได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณสุทธิชัย
1: นั่นเลยนี่เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนฉะนั้นคอมมิวนิสต์ใหม่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและสำคัญคือปราบคอร์รัปชันและให้มีการสร้างเทคโนโลยีมีการวิจัยพัฒนา R&D อย่างจริงจังใช่ไหมครับนี่เลยครับต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมวันนี้หัวข้อทันสมัยวิเคราะห์ให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ใหม่กับคอมมิวนิสต์เก่าแตกต่างกันอย่างไร จิตวิญญาณของเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินห์วันนี้ตื่นขึ้นมาคงช็อกซีนีม่าอย่างที่คุณวิกรมบอกแต่ก็คงจะดีใจนะว่าเฮ้ยเหมาไม่เคยคิดว่าจีนวันหนึ่งจะแซงอเมริกาในด้านหลายๆด้านได้พร้อมๆกันโฮจิมินห์ก็ไม่เคยนึกว่าเวียดนามวันหนึ่งจะกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพราะเศรษฐกิจขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้ว3รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แล้ว3รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่อำเภอตากใบติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชวันอำเภอตากใบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายพร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติการกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชวันและตำบลศาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีโดยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2รายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดราชวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเส้นทางบ้านเกาะสวาดแยกสะปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามผู้ก่อเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเพลิงได้ลุกลามโรงแรมและคอนโดใกล้เคียงเสียหายรวมกว่า30ห้อง
11: ผลการตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดาภิเษก36พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่รถยนต์และคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชิ้นส่วนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง2แห่งประกอบด้วยโรงแรมได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน12ห้องแบ่งเป็นห้องที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1ห้องและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน11ห้องส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดต้นเพลิงหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อย่างมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล2เร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนพันตำรวจเอกอาทิตย์พรมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้เนื่องจากข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นพนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนอเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

รับฝันถึงความดีจะไม่มีที่จะให้เห็นได้ความดีแม้จะต้องเข้าไปในสถานที่ที่ต้องให้ดัดในสำนึกผิดดัดสันดานหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดก็ไม่อาจที่จะเยียวยาต่างๆได้และออกมาก็ทำความเลวแล้วก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็โดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญก็เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพันพึงกับบรรดาสุจริตชนทั้งหลายซึ่งคงจะไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าสองคนนี้ที่เป็นเดนมนุษย์ทั้งหลายที่ออกมาแล้วก็เข็นฆ่าแล้วก็มีก่อนหน้านี้ถึงอีก3ศพครับหลังจากที่ฆ่าเด็กรัสเซียไปนี่นะครับ2คนแล้วก็มามีคนไทยทั้งคายกครัวฝังดินไว้มันโหดร้ายมากนะครับแล้วก็มันคือก็อย่างที่เห็นที่เป็นข่าวแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าการปัจจุบันนี้ในการไปติดคุกมีการเข้าไปอยู่ในเรือนจำให้ไปสำนึกผิดหรือว่าอะไรนี่มันเป็นยังไงกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ขนาดนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นจากที่ว่าเขาส่องไว้พฤติกรรมถึงว่าครอบครัวที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงแต่มันก็คงจะไม่ได้เป็นทั้งหมดเพราะว่าคนที่เขาเคยประสบการมีสภาพทั้งจิตใจอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเยียวยาหรือว่าอาจจะต้องรับยั้งชั่งใจหรือมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงพฤติกรรมกันไปแต่ที่แน่ๆคือมันน่าประวัติพันพึ่งโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอย่างนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีนี่คือวันอาทิตย์แต่ผมพี่โยรุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงก็เลือกงานที่เป็นงานของมาริโอน่าที่จากการเขียนของนักเขียนสิรายผู้ล่วงลับไปนักเขียนหนุ่มตลอดกาลกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็วันที่6สิงหาคมนี้เราก็จะได้พบกันในทนดนตรีไลฟ์ครั้งสุดท้ายที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แล้วนะครับจะมีอีกหรือไม่ยังไงก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้นะครับให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวดิษฐ์รองบิ๊กที่มาดูทุกครั้งแล้วก็ให้ทนดนตรีได้ทำงานยืนมาถึงครั้งนี้ก็บอกว่าอยากจะให้เดินหน้าเดินทางกันต่อนะครับกำลังหางบประมาณทั้งทางราชการหรือทางอื่นๆที่จะสามารถจะสนับสนุนในการเดินทางนั้นทำงานได้ต่อเนื่องไปในปีต่อไปแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะนะครับได้บรรลุความสำเร็จแค่ไหนแล้วแต่ทางนโยบายผู้บริหารแล้วก็ทางงบประมาณต่างๆทั้งจากทางราชการหรือจากทางหน่วยงานอื่นๆที่จะสนับสนุนให้กับทางค่าใช้จ่ายของการเดินทางการทำงานให้กับทนดนตรีไลฟ์กันต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้จัดทำก็ยังมีรายการที่เป็นบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ที่ยังไม่ได้ออกอากาศหรือว่าออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะนำมาทำเป็นไฮไลท์ตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์

ทางวิทยุแห่งประเทศไทยทั้งออนไลน์ได้ด้วยครับก็ทุกช่องทางนะครับในการที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารออกไปให้มากที่สุดสำหรับการทำรายการบทเพลงเพื่อชีวิต31ปีของทนดนตรีก่อนที่จะอำลาในช่วงเกษียณราชการก็จะอำลาเฉพาะราชการแต่ว่าทางรายการก็คาดว่าคงจะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับจากคนเลวแล้วนะฮะก็มาถึงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวงมิจฉาชีพนะครับแต่เขาก็มีถึงเป็นมิจฉาชีพเป็นมีอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังมีสำนึกในความเป็นผู้คนอยู่เหมือนกันก็คือไม่ฆ่าเด็กและผู้หญิงมือปืนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับผมพิจารุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับ 3:29 นาทีกับเพลงสายเกินไปวงโฮปก็คิดถึงคนที่ทำหน้าที่ทั้งกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามเราอาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายเขาก็ครอบครัวเบื้องหลังเขาก็แทบจะไม่มีเวลาฉะนั้นเมื่อครอบครัวไม่มีเวลาหรือว่าเสาหลักต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วอาจจะต้องสูญเสียไปก็เหลือแต่คนที่อยู่ข้างหลังนะครับก็แน่นอนชีวิตวัยเด็กชีวิตของลูกๆก็ต้องเคว้งคว้างนะฮะว่าไม่ได้รับการดูแลหรือมีการให้คำชี้แนะแนวทางให้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ได้เห็นได้ยินอยู่เสมอๆนะครับก็จะเป็นห่วงด้วยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้นะฮะเมื่อวานคืนนี้ก็เห็นว่าดึกๆกันดื่นก็โอ้โหตลอด24ชั่วโมงนะครับเข้าไปที่มีคนที่ไปยิงที่วัดแล้วก็ไปกบดานหลบอยู่ในที่พักแล้วก็แฟนสาวแล้วก็ยิงตัวตายไปอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันก็เป็นอีกข่าวนึงที่สะเทือนขวัญอีกเหมือนกันนะครับก็มีข่าวที่รุนแรงเท่านั้นเลยนะฮะสาเหตุตั้งการมีความรุนแรงนั้นมากขึ้นนั้นก็คงต้องดูว่ายุคปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรสภาพสังคมสภาพของการดูแลซึ่งกันและกันหรือว่าสภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปมากมายแค่ไหนแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็อะไรที่จะผ่อนคลายให้ได้รับความสบายใจเราก็ยินดีที่จะนะฮะทำให้อย่างเช่นถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาถึง3ปีแล้วก็จะอำลากันในวันที่6สิงหาคมนี้ในถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านอกจากจะมาแสดงแล้วทางมาริโฮน่าอาจารย์ไข่ก็เลยนัดพิสันมาโนพุตตานว่าทราบว่าผมเชิญพิสันมาโนพุตตานจะมาเป็นผู้ที่กล่าวนำการเข้าการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยเพราะว่ามาริโฮน่าจากใต้ดินขึ้นมาสู่ดวงดาวเนี่ยก็จากส่วนหนึ่งจากที่ได้พิสันนะฮะจาก Milestone Record ที่ได้เข้ามาให้การดูแลทางด้านสังกัดของ Milestone แล้วก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารทั้งก็เคยได้พามาริโฮน่ามาสัมภาษณ์ในรายการด้วยก่อนหน้านั้นที่เคยสัมภาษณ์สี่คนมาริโฮน่าตั้งแต่ชุดดั้งเดิมตอนเป็นใต้ดินแล้วก็หลังจากเข้ากับมายสโตนแล้วก็ได้เคยมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งเสียดายครั้งนั้นไม่ได้มีการคือยังไม่มีกล้องในมือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีกล้องถ่ายภาพโดยคนเตือนใจก็จะทำงานในเมืองทีมงานก็จะเป็นคนถ่ายภาพไว้เสมอในวันนั้นครั้งนั้นทำไมเราไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยก็ไม่ทราบได้นะฮะทั้งสี่คนมาริโฮน่าที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมที่อยู่ในชุดใต้ดินเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ได้เก็บภาพไว้เลยเสียดายเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากพิสันมาโนดแล้วก็ยังมีศิลปินที่เคยร่วมงานกับมาริโฮน่ามาร่วมงานด้วยพีฟุตบาทจะมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพรีโชนะครับพรีโชนะฮะ ส่งออกเสียงนี้ป่ะปริโชปริโชเสียงเขาแปลกๆดีแล้วก็จะมีอีกหลายท่านนะครับแล้วก็เชิญอาจารย์ยงยุทธดำขวานมาเหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆศิลปินที่กำลังจะทยอยกันมาเพื่ออำลาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับวันนี้มีทางเพจก็เอามาทางไลน์บอกว่าเมื่อวานเห็นผมพูดถึงเพลงของวงฟูนันก็เลยจะขอเพลงจิ้งหรีดกับดวงดาวของฟูนันผมก็เอ๊ะมันไม่ผมเพิ่งว่าผมอะไรอะจำผิดหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะตกข่าวไปว่าเอ๊ะฟูนันเคยมีเพลงนี้หรือเปล่าแต่ที่จำได้เนี่ยคือเป็นเพลงของวงอมตะนะฮะอมตะซึ่งเป็นเพลงที่เขียนขึ้นโดยนวัตวริยางกูลที่เป็นเขียนเรื่องสั้นอย่างวัดนี่แหละครับก็อยู่ในเรื่องสั้นของนวัตวริยางกูลนะฮะก็เพลงนี้ก็ผมเลือกที่มีถ้าทางด้านเดิมเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นของวงอมตะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงช่วยแจ้งกันในไลน์ก็แล้วกันนะครับจิ้งหรีดกับดวงดาวครับ

จากจิ้งหรีดกับดวงดาวของอมตะแล้วก็เลยต่อด้วยดูดาวของวงตะวันวันนี้คุณรัศมีก็ไม่ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะต้องวางเว้นไปสักช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับรอให้หายดีก่อนสำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางกันด้วยถนนด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตของถนนดนตรีนะครับในหลายก็มวนมวนส่งหัวใจส่งสติกเกอร์กันมาเยอะแยะเลยท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วถ้ายกเลิกไม่ได้มาช่วยแจ้งด้วยนะครับแอดมินจะได้ทราบยอดที่คุณจองแล้วไม่พร้อมหรือว่าติดขัดด้วยปัญหาใดๆก็ตามที่ก็จะได้ให้ท่านอื่นที่เขาประสงค์จะได้ชมเขาได้ชมกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในวันที่6สิงหาคมนะครับอำลาทนดนตรีไลฟ์กันโดยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักวัดนวลนฤทธิ์ที่ได้ร่ำเรียนมาด้วยกันคบกันมาก็50ปีแล้วเนี่ยฮะจะ50ปีแล้วก็บอกเอ้ยใครเป็นคนคิดชื่อตอนนะฮะแต่ละครั้งเขาเพิ่งมาดู2ครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าภารกิจเขาเยอะเขาอยู่เชียงใหม่นะฮะเขาก็มาดูกับบรรดาเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้เดินทางมาด้วยกันทั้งจากหลายจังหวัดเป็นตัวแทนทางการทำเรื่องขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ติดใจนะฮะหลังจากที่มาชมครั้งที่แล้วคาราบาวนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราถามใครคิดชื่อตอนก็เลยบอกว่ากูเองนั่นแหละนะฮะบอกมีวิธีการคิดยังไงทำยังไงก็ส่วนมากก็จะคิดจากเพลงหรือว่าคิดจากเรื่องที่ศิลปินจะต้องมาแสดงในวันนั้นว่าครั้งนั้นเราจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วการคิดก็ต้องให้ตรงกันกับเรื่องของผู้ที่จะออกแบบด้วยคือคุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนที่เรียนวัดนวลด้วยกันเนี่ยนะครับแต่คนอยู่คนละกลุ่มนะฮะก็แต่ก็ทำงานด้วยกันมานานนะฮะก็ต้องให้ตรงกันแบบคอนเซปต์ว่าจะนำเสนออะไรภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ศิลปินเขาพึงพอใจไหมนะฮะเพื่อที่จะให้ภาพแล้วก็ทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ภาพหลังที่เป็นจอขึ้นจอ LED นั้นได้สื่อความหมายถ้าคุณได้เห็นในการทำงานแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตมานั้นทั้งแสงสีเสียงการแสดงทุกอย่างมันต้องลงตัวกันให้ได้ทั้งอรรถรสทั้งดนตรีนะครับและทั้งเรื่องของการแสดงและภาพและการมีองค์ประกอบด้านแสงสีเสียงให้ครบถ้วนด้วยถึงแม้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทำงานด้านโปรดักชันจำนวนมากเราก็จะเชื่อประหยัดสำหรับงบประมาณทางราชการที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนกับเพลงที่คุณขอมาทางโปรแกรมฟอร์มนะครับหมอผีครองเมืองครับ

ยุควิบัติเดี๋ยวยุคของเราต้องวิบัติไปมากกว่านี้เลยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีครับผมพิญญรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณคงศักดิ์ไสวงศ์เมฆคันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติแท้มณีวุฒิประกอบโอเกียรติมนต์นิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีนะรวมถึง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักศึกษาได้ส่งมาให้ด้วยนะครับมีผู้ฟังถามมาในไลน์ว่าบล็อกอินได้ไหมในวันนั้นลองมาลุ้นดูเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีมากน้อยยังไงแค่ไหนมีที่ว่างยังไงแต่เราก็เสริมที่นั่งกันให้ถึง1,000 กว่าทำไปแล้วก็มายัดแออัดเบียดนะฮะก็นั่งบางยืนบ้างตามสไตล์ของทนดนตรีคงไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นมิตรภาพกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจกันไว้แล้วก็ล่ำลากันเลยสำหรับอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ันทดทำให้
1: มันก็แตกตัวมาจากเพลงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อต้านสงครามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปากท้องของคนยากคนจนคนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเพลงพวกนี้มันเกิดมาจากสังคมอเมริกันสังคมในยุโรปก่อนก่อนที่จะข้ามพรมแดนมาสู่เอเชียอย่างประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดจีนญี่ปุ่นพวกนี้มีวงอย่างนี้ทั้งนั้นแต่สำหรับสังคมไทยแล้วมันเข้ามาในช่วงที่บูมมากก็คือช่วงที่14ตุลาที่มีพี่หงาธงชัยยันติมาธรเป็นหัวหอก

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำต่อนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569ถึงคุณค่าความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เร่งพัฒนาตนเองเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิด iHome Care จุดบริการสุขภาพแรงงานผลักดันต้นแบบดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง
1: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมเปิด iHome Care จุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าณโครงการเคหะชุมชนรามอินทรากีบหมูเขตคลองสามวาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ใช้แรงงานประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองโดยเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยมากกว่า20ปีแต่กลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุเด็กเล็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการจัดตั้ง iHome Care จึงเป็นการนำบริการสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่จริงซึ่งย่านกี่หมู่มีกลุ่มเปราะบางพักอาศัยในเคหะชุมชนกว่า 3,000 คนและมีแรงงานหมุนเวียนกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันโดยจุดบริการแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้เชื่อมต่อให้คำปรึกษาการตรวจประเมินอาการเบื้องต้นและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามสิทธิอย่างรวดเร็วนับเป็นต้นแบบสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งรับในโรงพยาบาลมาเป็นการนำบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 630,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่แล้วกว่า 630,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องอพยพประชาชนประมาณ200ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันประชาชนราว 60,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายบ๊อบเฟอร์กูสันผู้ว่าการรัฐวอชิงตันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐและสั่งห้ามจุดไฟหรือเผาในพื้นที่โล่งพร้อมระบุว่ารัฐวอชิงตันกำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายจุดโดยคาดว่ากระแสลมแรงกับสภาพอากาศร้อนจัดตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เรื่องหนึ่งที่เวลามีการจัดดนตรีของชนดนตรีนี่นะครับก็คือเรื่องการขอคิวเพลงหรือว่าลำดับเพลงที่จะแสดงซึ่งที่ยากมากๆที่สุดเลยนะก็คือนางงานะครับนางงาคาราวานนี่แหละครับเพราะว่านาเขาจะไม่ค่อยจะตรงกับคิวที่ให้มาแล้วก็มักจะให้มาไม่ให้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่านาเขาจะตามอารมณ์นะครับคือศิลปะก็ตามอารมณ์แล้วก็ให้เราไปอะไรครับไปจัดการที่หน้างานเอาเองซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพราะว่าต้องมีทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่กำลังกำกับเวทีแล้วก็ทางการบันทึกรายการต้องมี OB แล้วก็จะต้องขึ้น CG ก็คือชื่อเพลงให้ตรงกันด้วยคือไม่ตรงนี่โอ้โหอับอายขายขี้หน้าแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ด้วยในช่วงวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงของการไลฟ์ในวันนั้นด้วยฉะนั้นชื่อเพลงก็สำคัญการขอชื่อเพลงมาพอขอมาอีกเรื่องนึงก็คือแหมอยากให้เล่นเพลงนั้นอยากให้เล่นเพลงนี้หรือที่ผู้ฟังผู้ชมก็มักจะส่งมาให้อยู่เลยว่าอยากให้อาจารย์ใครอยากให้พี่แอดอยากให้ศิลปินที่มาเนี่ยเล่นเพลงตามที่เราต้องการแต่ว่าบางทีศิลปินเขาจะกำหนดมาแล้วอย่างเช่นมาริโฮน่าตอนนี้กำหนดมาทั้งหมด14-15เพลงก็แหมหลายเพลงก็ดีโดนทั้งนั้นนะครับแต่อีกหลายเพลงก็อยากจะให้เล่นนะฮะอยากจะให้เขาแสดงในวันนั้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับศิลปินนะฮะก็นี่แหละครับอะไรที่เป็นเรื่องที่เบื้องหลังเขาไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีความยุ่งยากอยู่ตัวหลายประการด้วยกันนะฮะนี่ยังไม่นับรวมในวันที่ต้องเสาร์เช็คแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางวงนี้เปลี่ยนเกือบจะทั้งคิวเลยก็มีนะครับครับก็เดินทางกันนะฮะเรายังไงก็ฟันฝ่ากันมาถึง3ปีแล้วแล้วก็อยู่กันด้วยมิตรภาพที่งดงามนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมก็รู้สึกว่าถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกันแต่ก็ได้เป็นการได้ทำหน้าที่ได้ทำงานนะได้ทำงานได้สมนะครับกับความที่ตั้งใจมานานไม่ว่าจะทั้งหมดทำรายการเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าทำคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตนะฮะแล้วก็ได้ใช้นะครับได้ใช้สถานที่ทางราชการงบประมาณทางราชการถึงแม้จะต้องไปกู้สหกรณ์มาชุบมาทำงานด้วยกันเพราะว่างบประมาณทางมีราชการจำกัดแต่เราก็สามารถจะได้ทำหน้าที่ทำงานให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นความฝันมานานมากแล้วว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนหรือว่าคืออยากให้มีความสุขเลยท่ามกลางบรรยากาศที่

ม่ได้ชมน้ำหมูในต้นดนตรีลายเพราะว่าน้าก็มีงานใหญ่ในเดือนตุลาคมผู้ฟังถามในไลน์มาว่าหลังจากเกษียณแล้วไปทำอะไรก็ตามไปใช้หนี้เขานี่แหละครับไปเป็นพิธีกรบ้างไปช่วยงานต่างๆที่ศิลปินได้เคยมาช่วยงานทนดนตรีก็จะไปช่วยงานถ้าทางตรงก็คือไปเป็นพิธีกรให้หรือว่าก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยแต่ถ้าทางอ้อมก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับงานของนานาเขาเช่นวันที่10ตุลาคมณหมู่พงเทพกระโดนชำนาญคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็มีรอบเดียวเท่านั้นนะครับบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายบัตร5สิงหาคมทาง Event Pass 10นาฬิกาก็ไม่ต้องแย่งกันเหมือนเทอร์นดนตรีนะครับเพราะว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายสยามภาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์คลับชั้น6สยามพารากอนก็ไปชมน้ากันได้ปีนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรที่สนุกสนุกกันมาอีกนะฮะตามสไตล์น้ำหมูก็มีของรางวัลด้วยนะครับพูดถึงของรางวัลนี่กำลังคนอีกผู้ฟังที่อยากได้เสื้อถนนดนตรีเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพอครบแล้วอำลาแล้วก็จะไปขุดเสื้อลิมิเต็ดชุดแรกเลยตั้งแต่ปีแรกที่ยังมีอยู่ไม่มากนักนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมทั้งในรายการของถนนดนตรีไลฟ์ทางช่อง NBT แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็จะเล่นเกมสนุกสนุกอะไรแต่ขอไปค้นดูก่อนนะครับว่าเหลือจำนวนกี่ตัวกันนะฮะจะได้มาแจกบ้างแล้วก็ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาชมทนดนตรีไลฟ์เลยแล้วก็จะได้มาลุ้นรางวัลนะฮะในการตอบคำถามในแต่ละสัปดาห์ก็แล้วกันครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็พอเพลงสนุกสนุกก็โจโจมันมันก็จะมีสติ๊กเกอร์เต้นระบำมาน่ารักดีนะฮะขอบคุณมากมากเพื่อนของร้อยพิเศษวัดนวลเขาก็ส่งข้อความมาให้เป็นกำลังใจกันคุณจอกวสันต์ก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของคนมักม่วนอ๋อหัวมุนเลยนะฮะคุณตู่คนงามบ้านโป่งก็ต้องสติ๊กเกอร์กันมาครับดีใจครับที่ได้มาเจอแล้วเป็นคนคอเดียวกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วพี่น้องเราก็ได้มาพบได้เจอกันเป็นมิตรภาพที่ดีงามต่อกันแล้วกันเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้นะครับให้เก็บไว้ในความรู้สึกที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นเลยไปแล้วก็สิ่งดีๆก็ขอให้มีต่อกันแล้วกันใน3ปีที่ผ่านมาครับทนดนตรีไลฟ์ที่เราจะล่ำลาจากกันไปในวันที่6สิงหาคมมาริโกน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่ขอมาทางชลบุรีนะครับขอบคุณสวทชลบุรีด้วยอ้อยกระท้อนครับสาวระบุงและปทุมธานีครับนายร้อย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นางรำเหนื่อยยังก็ไม่อยากขัดจังหวะเห็นส่งสติ๊กเกอร์เพลิดเพลินกันว่าคืนนี้ดีดค่ะเพลงสนุกคุณปฐมาครับก็อยากจะให้สนุกสนุกกันแล้วก็ให้ไว้กับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางกลุ่มคาราวานผู้เสียสละบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันกันเลยในกลุ่มคาราวานนะฮะแต่ทุกคนก็ประสานใจร่วมกันที่จะมางานอำลาถนนดนตรีไลฟ์ความไม่ขอ walk in ด้วยขอร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่างเงาโหน้ำจิตน้ำใจสุดยอดนะฮะกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทุกคนยินดีมาร่วมงานครั้งนี้ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะจะบอกให้ ผมไม่บอกหรอกว่ามีอะไรครับผมคุยกับมาริโวน่าไว้บางอย่าง ครับจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะคอยดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นงานเลิกเราไม่เลิกใช่ไหมฮะครับแต่ก็ขอบคุณมากครับที่มาถนนดนตรีแล้วก็อย่างเมื่อข่าวที่เมื่อปีที่แล้วที่ต้องคือแย่งกันเยอะมากกันตอนที่คาราบาวมาแล้วก็กลุ่มของสมาชิกถนนดนตรียอมเสียสละกันไปหลายร้อยคนที่จะไม่เข้าชมเดินทางกลับเพราะว่าคนหนาแน่นมากนี่แหละครับก็คือมิตรภาพที่เรามีต่อกันต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผมก็เสร็จจากงานนี้ก็จะต้องนะฮะพรุ่งนี้ทนายมารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีการกล่าววาจาต่างๆหรือลงทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นข้อมูลโจมตีกันนี่นะครับก็เตรียมขึ้นศาลกันได้นะฮะก็คงจะต้องว่ากันไปตามขบวนกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับครับเพลงที่อยู่จะปิดท้ายในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันนะครับก็เห็นน้องเน่ๆแล้วก็ดีใจด้วยที่พิเศษโลโซเขาจะให้ขึ้นเวที30ปีของเซกโลโซก็จะคิดไว้ในใจว่าไม่ว่าจะพี่ป้อมพี่โต้เซกโลโซเนี่ยเราก็อยากจะให้มาเยือนถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะฮะหรือศิลปินเพื่อชีวิตอย่างปู่พงศิษย์อย่างเงี้ยนะครับหรือใครหลายคนที่เป็นศิลปินทั้งเพื่อชีวิตหรือไม่ใช่เพื่อชีวิตแต่เป็นศิลปินคุณภาพทั้งหลายที่มีผู้ฟังผู้ชมติดตามกันอยู่เราก็ยินดีที่จะเชิญแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การจัดการนะครับว่าสถานที่มันเล็กมากนะฮะพันกว่าคนซึ่งคอนเสิร์ตของบรรดาศิลปินทุกท่านเหล่านี้จะต้องจุคนได้เป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากๆฉะนั้นของถนนดนตรีเราเป็นเวทีเล็กน้อยแค่นี้นะครับแล้วให้เกียรติตรงนี้เราก็ดีใจแล้วสำหรับที่ผ่านมา3ปีที่เดินทางมาถึงต้นสุดท้ายของภาคจบของถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมพฤหัสบดีหน้านี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ขอมีความสุขกันมากๆกันแล้วกันครับเดินทางกันด้วยบทเพลงของเสกโลโซกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีผมว่ามันจะ เลือกเพลงที่คุณขอไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจส่งลูกชายกลับหอและรับลูกสาวกลับบ้านนะครับหลังจากที่เขาไปเขาเรียกอะไรประถมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโทสถาปัตย์จุฬาที่เขาสอบเรียนต่อโทได้ด้วยความเกรงใจว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าเขากลัวรบกวนค่าเทอมพ่อผมบอกลุยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวนะฮะแต่วันก่อนที่ไปส่งเขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเช้าเลยนะฮะ ต้องขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่วันนั้นฝนตกหนักกลางคืนแล้วกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยร่วงหล่นเยอะแยะแต่ว่าที่จุฬาของเขาไปสะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆใบไม้ต้นไม้แทบไม่มีเลยแล้วก็การจอดรถเก็บรถจอดรถเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เกะกะลุกทูลลุกตาเลยแล้วการจราจรและรักษาความปลอดภัยดูแลนะครับเส้นทางแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างงดงามนะครับก็นี่แหละครับสมตรงกับที่เป็นสถาบันของชาติบ้านเมืองที่สำคัญนะครับครับเพลงสมสารนะครับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเรา

0: กาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อติดตามการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ปัจจุบันสถานีรถไฟศรีสะเกษเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของอีสานใต้มีรถไฟให้บริการวันละ20ขบวนรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนและในอนาคตเตรียมรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วขำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจถนนช่างอากาศอุทิศประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้นก่อนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนช่างอากาศอุทิศบริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองรวมถึงบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ12และซอย16ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและการพูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่าภายหลังการปรับปรุงก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งกำชับผู้รับจ้างให้ดูแลตรวจสอบและกวาดล้างสิ่งกีดขวางบริเวณตะแกรงระบายน้ำหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการแจ้งเหตุเดือดร้อนในพื้นที่สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ผ่านช่องทาง LINE @traffifongdu หรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนประธานพิษณุโลกยืนยันปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักยังปกติส่วนสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอนครไทยเริ่มคลี่คลายคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
4: โครงการชลประทานพิษณุโลกสำนักงานชลประทานที่3ชี้แจงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ปรับตัวสูงขึ้นยืนยันเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำตามปกติในช่วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ทางตอนเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขาตำบลเนินเพิ่มและที่ตำบลนครไทยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2569 น้ำได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มตำบลบ่อโพตำบลยางโกลนและตำบลนครไทยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วเนื่องจากน้ำไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัตก็คุมเสียงก็จะเป็นชั่วโมงที่ต้องล่ำลาว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งลูกชายกับหอพักที่ต้องปิ่นตรงปิ่นเก้านะครับแล้วก็ไปรับลูกสาวที่เขาสอนพิเศษในสถาบันที่ติวให้กับน้องๆที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก็กลับมาบ้านนะฮะจะต้องทิ้งหรือว่ามอบเสียงเพลงไว้ที่คุณขอมาทางครับทาง Google Form ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงนี้ทุกเพลงก็จะร้อยเรียงเข้าไปให้คุณสวิทย์สมนัตได้เปิดให้คุณได้ฟังในนะครับได้เราฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับจอมขวัญที่ขอมาจากจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ทั้งในดูเกิลฟอร์มแล้วก็0816346452นะครับที่วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในวันต้นเดือนที่ต้นเดือนสิงหาคมและวันที่6สิงหาคมพบกันได้ในการอำลาทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับท่านที่จะไปหน้างานนะฮะเพื่อที่จะรอท่านที่จองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะให้ท่านที่ได้ไปที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับก็เป็นปีสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีก็ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณศิลปินทุกศิลปินทั้ง30กว่าวงที่มาให้เกียรติมากับทนดนตรีไลฟ์นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับที่มอบมาให้ที่แรกผมก็ขออนุญาตไปยังขอขอบคุณของลิขสิทธิ์ทุกๆเพลงและก็ทุกๆศิลปินด้วยขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบโอกาสให้กับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมามาทำหน้าที่ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ขอบคุณพี่น้องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานทุกๆคนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็พี่น้องของเพื่อนนะครับทั้งซาวด์สเปซเครื่องเสียงแสงและทั้งเพื่อนวัดนวลนอริตนะครับทุกๆคนที่ให้กำลังใจกันแล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์นะครับนะคุณจ๊อกวสันต์วงศ์สว่างที่ช่วยออกแบบให้กับทนดนตรีกันมาครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็คงจะได้เป็นความทรงจำที่เราจะได้เก็บความทรงจำตลอดนะฮะ30กว่าครั้งที่เราได้ทำงานกันมา3ปีนะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสที่จะทำงานกันต่อไปถ้าโอกาสนั้นมาถึงกับทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนนะครับนาติสวัสดิ์ครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระแล้วมองศิลปะเป็นเรื่อง

ที่สุดศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาเอทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ไปแล้วดอกเมืองกรุงเลี่ยนจากผ้าทุ่งมนุ่งกางเกงยีนและทิ้งให้พ่อเท้าแก่ข้าวคอ

0: ก็เพื่อนจะมาแจมด้วยนะครับก็เป็นวงสะพานชื่อว่าวงสะพานนะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วในผ่านไม้หมากนะครับขอเชิญคุณพืชและคุณสุเมธสอดเจ็ดครับ
1: เชิญเพื่อนครับก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงไทยภาษาถิ่นก็เลยต้องขออนุญาตเล่นภาษาไทยนิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเล่นไปถ้าเล่นกลางเดี๋ยวมันจะออกเป็นเปลือยพอถ้ากลางพ้นมาแล้วนะไม่จับเพลงนี้ชื่อเพลงสะพานหมายมากนะครับหรือว่าผ่านหมายมากลองฟังดูครับ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันปุณณานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อมูศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเคยสงสัยพ้องกับว่าทำไมคนดีถึงยากจนแต่คนชั่วกลับร่ำรวยเหตุใดคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถึงมีอายุสั้นแต่คนที่ทรยศโกงกินชาติบ้านเมืองกลับมีอายุยืนอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาเพียงแค่บางกี่ข้อมาฟังเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดูข้อความเหล่านี้มักจะถูกยกขึ้นมาเพื่อตั้งข้อสงสัยกับกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่และมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงใดในทัศนคติของคนจำนวนบ่น้อยปัญหาสองประเด็นนี้สัมพันธ์กันเพราะหากจี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมบ่มีความเป็นธรรมก็แสดงว่ากฎนั้นไม่มีอยู่จริงคำถามก็คือว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นสรุปได้สั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นัยยะที่มักจะพ่วงติดตามมาก็คือทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วต้องยากจนและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายไปมองว่าความร่ำรวยความอายุยืนนั้นคือความดีความยากจนและอายุสั้นคือสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่เจ้เรื่องพิษหากจะกล่าวว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะข้อความนี้มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ข้อความนี้บ่ได้มาโดดๆข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้มะม่วงถ้าเราปลูกมะพร้าวเราก็จะได้มะพร้าวเป็นอื่นไปบ่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่าพิชนิยามหรือนิยามแห่งพืชหรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการสืบพันธุ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาพิชนิยามกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีแห่งชื่อหนึ่งว่ากรรมนิยามมีสถานภาพเท่ากันคือเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันและมีความเป็นสากลบ่ขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของมนุษย์ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงฉันใดทำดีย่อมได้ดีฉันนั้นแต่ดีในที่นี้บ่ได้หมายความว่าร่ำรวยหรืออายุยืนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็บ่ต่างอันหยังกับการบอกว่าปลูกมะม่วงย่อมได้เงินดีไผๆก็ฮู้ว่าปลูกมะม่วงแล้วบ่จำเป็นที่จะต้องได้เงินดีเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วจะได้เงินดีหรือบ่ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับราคาของมะม่วงในท้องตลาดว่าปีนี้ราคามะม่วงจะแพงหรือราคามะม่วงมันจะถูกราคาสูงต่ำเฮาบ่ฮู้และก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพ่อค้าคนกลางตลอดจนความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงสวนมะม่วงเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติหรือนอกเหนือกฎพีชนิยามแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีมนุษย์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญปลูกมะม่วงไม่ได้แปลว่าต้องได้เงินดีฉันใดทำดีก็ไม่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวยฉันนั้นแต่ที่แน่ใจได้ก็คือว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงถ้าหากเขาปลูกแบบถูกต้องทำดีเขาก็ต้องได้ดีถ้าหากเขาทำดีถูกต้องดีในที่นี้หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจบุคลิกนิสัยและส่งผลถึงการกระทำเป็นต้นว่าทำให้จิตใจสงบเย็นโปร่งเบาส่วนผลที่นอกเหนือจากนั้นเป็นต้นว่ารายได้สุขภาพชื่อเสียงเกียรติยศยังต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่มมากมายเป็นต้นว่าความสามารถในการประกอบอาชีพและการจับจ่ายใช้สอยของคนผู้นั้นรวมทั้งพฤติกรรมของคนรอบข้างค่านิยมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นชอบทำบุญตอดกฐินตอดพระป่าเป็นประจำแต่คณะขับรถกลับจากต่างจังหวัดเกิดลับในขึ้นมาจึงขับรถไปชนเสาไฟฟ้าถึงแก่สิ้นชีวิตในกรณีอย่างนี้ย่อมมาอาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะการขับรถอย่างปลอดภัยนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวบ่ได้อยู่ที่ว่าเป็นคนใจบุญมาขับรถอย่างเดียวต่ออันในทำนองเดียวกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์บ่ทรยศคดโกงบ่โกงบ่กิ๋มแต่ชอบกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันแถมบ่ออกกำลังกายแฮมปายบปอก็ยังเครียดจากที่ทำงาน ส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสมอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองบ่ได้กรณีอย่างนี้ก็บ่อาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะสุขภาพนั้นจะดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตตัวเองบ่ได้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวชอบทำบุญแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือซื่อสัตย์แต่กลับเป็นอัมพาตจึงบ่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทั้งยังอู้บ่ได้ด้วยว่ากฎแห่งกรรมไร้ความเป็นธรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนิยามเอาเองแค่ไหนจึงเรียกว่าความเป็นธรรมประเด็นที่ถกเถียงกันได้นักก็คือผู้คนมักคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นว่าได้แจกผ้าห่มน้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนและโบนัสน้อยกว่าคนอื่นแต่หากตัวเองได้มากกว่าคนอื่นมีไผ่พ้องที่จะโวยวายว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความบ่เป็นธรรมจึงบ่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมแต่มักจะแปลว่าฉันหรือพวกของฉันได้น้อยกว่าคนอื่นคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกคือสัจธรรมหมายถึงความจริงหรือกฎธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการเอาความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดวางเป็นวิธีการหรือกำหนดเป็นคุณค่าหรือคุณธรรมที่พึงยึดถือเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎธรรมชาติเป็นต้นว่ามรรคมีองค์8ไตรสิกขาเมตตากรุณาสันโดษอหิงสาความใจกว้างการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็จัดว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมส่วนความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจัดเป็นเรื่องของจริยธรรมการแยกอย่างนี้จะช่วยให้หันว่ามีความเป็นธรรมหรือความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นบ่ว่าจะในระดับบุคคลหรือในสังคมก็ตามบ่ใช่กฎธรรมชาติโดยตัวมันเองแต่อิงอาศัยกฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เกื้อกูลต่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีงามเป็นต้นในฐานะสัจธรรมกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์มนุษย์จะรับรู้ว่ามีกฎนี้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังทำงานของมันอยู่นั่นเองแต่ในฐานะจริยธรรมความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งต้องตกลงให้แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นธรรมเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาตีความเอาเองดังนั้นจึงพบว่าในบางครั้งกฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนเป็นธรรมแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมการแสวงหาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมมองในแง่หนึ่งก็บ่แตกต่างจากการแสวงหาความยุติธรรมจากกฎอื่นๆในธรรมชาติเป็นต้นว่ากฎแห่งการเกิดโรคระบาดซึ่งจัดว่าเป็นปีชนียามอย่างหนึ่งกฎนี้หากกล่าวอย่างสั้นๆหรืออู้หยาบๆสักนิดก็คือโรคระบาดเกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากอำนาจลี้ลับหรือจากสภาพอากาศภัยที่ติดเชื้อโรคเป็นต้นว่าโรคมาลาเรียบ่ว่าจะรวยบ่ว่าจะจน บ่ว่าจะเป็นละอ่อนหรือคนเฒ่าบ่ว่าจะเป็นคนขาวคนดำบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวันนี้พกเข็นใจล้วนแล้วแต่ต้องล้มป่วยหรือต้องตายด้วยโรคนั้นเหมือนกันหมดมองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็นับว่ายุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเขาพบว่าคนที่ติดและตายจากโรคระบาดต่างๆส่วนใหญ่เป็นคนจนและอยู่ในประเทศโลกที่สามหลายคนเป็นละอ่อนที่น่ารักจำนวนมาน้อยก็เป็นคนดีในขณะที่นักการเมืองที่ทรยศโคตรโกงกินบ้านกินเมืองแทบจะบ่มีภัยตายเพราะโรคระบาดเลยทั้งที่บางคนก็หากตรวจเลือดก็จะพบเชื้อมาลาเรียเหมือนเดียวกันกับคนหลายคนบางคนก็มีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายบางคนก็มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเปิ้นมีเงินไปยุกยาดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะอู้ได้ก็ว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตีความแต่บอกว่าจะตีความว่าอย่างใดหรือถึงแม้จะสรุปว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมก็บ่ได้หมายความว่ากฎนี้ไม่มีอยู่จริงจะเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นการตีความหรือคือค่าของมนุษย์เองแต่กฎนี้ไม่รับรู้ด้วยยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองการที่บางคนรักษาสุขภาพอย่างดีบ่สูบบุหรี่แต่กลับกลายเป็นนั้นว่าเป็นโรคมะเร็งปอดขณะที่หลายคนสูบบุหรี่มาตลอดแต่ไม่เป็นโรคนี้เลยบ่ได้หมายความว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดไม่เกี่ยวกันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังมีความรู้ที่จำกัดจึงบ่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าทำไมบางคนไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่สูบบุหรี่มากแต่เต้าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากอย่างน้อยก็มีผลในระดับเซลล์เป็นต้นว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายแต่จะลุกลามเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆแห่งมากมายความรู้ดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้ว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้เรายังบ่ฮู้เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างครบถ้วนว่าเหตุใดบางคนที่ทำความดีมาตลอดจึงถูกฆ่าตายทั้งที่อายุอย่างน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำความดีจะบ่ส่งผลดีต่อผู้กระทำจริงอยู่การไม่สูบบุหรี่บ่ได้เป็นหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดในทำนองเดียวกันการทำความดีก็บ่ได้มีหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับตนนั้นมันมีอยู่มากมายนอกเจือจากการกระทำของตัวเองในปัจจุบันแต่ว่าอย่างใดก็ตามการกระทำของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมของเราได้กฎแห่งการเกิดโรคระบาดจะยุติธรรมหรือไม่ก็ยังมีประโยชน์หากเราเอาความรู้หรือความจริงจากกฎดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันบ่ให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคร่วมกันพัฒนายารักษาโรคขึ้นมารวมทั้งรณรงค์ให้ผู้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงเยียวยาได้อย่างสะดวกชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้กฎแห่งกรรมจะดูบ่เป็นธรรมในสายตาของเราและถึงแม้ว่าการทำความดีจะบ่ใจรักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับตนแต่ความเป็นจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามหลักเหตุปัจจัย ระหว่างการทำความดีกับการเกิดคุณภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ดีความจริงดังกล่าวเราสามารถเอามาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้คนทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันอย่างน้อยก็บันนิ่งดูดายต่อความทุกข์ของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือว่ากรรมไภเวรมันคนที่กึดอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดพลาดแล้วยังสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เรียกกันว่าเป็นอกุศลซึ่งในที่สุดก็ต้องก่อผลร้ายแก่ตัวเองบัดต่างใดก็ต่างหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้องคิดทำไมทำดีแล้วไม่ใช่จะรวยเสมอไปเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลให้เราร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมาจากการขยันทำมาหากินตลอดจนกระทั่งถึงการเก็บหอมรอมริบและก็การที่เราจ้างกินจ้างอยู่จ้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองมาเจอว่าทรมานทรกรรมตัวเองนักจนเกินไปทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเสมอแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เราทำความดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ความดีหรือว่าบุญกุศลของเฮานั้นมีประโยชน์ต่อตัวของเฮาเองท่านกล่าวว่าเฮาท่านทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพยายามทำตัวของเฮาดีกึดก็ดีอู้ก็ดีแล้วก็สะสมความดีเอาไว้ในเนื้อในตนของท่านเวลาเฮามีความดีในตัว

ครอบครัวเฮาก็มีความสุขเพราะเฮาทำความดีนั่นเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องเล่าไว้ว่ามีวัดในพุทธศาสนานิกายเชนซึ่งเป็นนิกายที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่นต่อมาก็มีการนำเอาแนวคิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเชนนี้ไปเผยแผ่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาวัดเซนแห่งแรกในอเมริกานั้นสร้างขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อราวประมาณ450ปีก่อนตอนที่สร้างวัดนั้นเจ้าวาดก็คือท่านชุนเรียวซูซูกิท่านต้องลงมือขนหินเองลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอเมริกันหันอาจารย์อายุนักแล้วคืออายุ60กว่าปีแล้วตัวก็ยังตัวน้อยแห่มตัวจึงปากันระดมกันมาช่วยแต่มาช่วยขนหินได้เกินวันก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรียวนั้นท่านกับขนหินได้ตลอดวันลูกศิษย์ก็แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำงานทั้งวันได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ฟังและก็งงเพราะว่าหันกับตาว่าอาจารย์ขนหินตลอดทั้งวันแต่สำหรับอาจารย์ชุนเรียวนั้นตลอดเวลาที่ขนหินก็พักไปตัวคำว่าพักนี้คืออย่างใดเปิ้นบ่ได้พักกายแต่เปิ้นพักใจมีแต่ร่างกายท่านที่ขนหินแต่ใจของเปิ้นบ่ได้ขนไปตัวเปิ้นพักใจจึงไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เวลาขนหินบ่ได้ขนด้วยร่างกายท่านใจก็ขนไปตัวขนหินไปตัวก็จมในใจว่าเมื่อใดมันจะแล้วสักเตื้อหาคนอย่างนี้ย่อมเหนื่อยเร็วเมื่อเฮาทำงานเฮาบ่ได้เหนื่อยแต่กายอย่างเดียวใจของเฮาก็มักจะเหนื่อยไปตัวเพราะว่าใจไปยึดติดกับงานนักเกินไปเรียกว่าจิตไม่ว่างการทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำงานโดยที่ใจไม่ไปยึดติดกับผลงานมาสำคัญมั่นหมายว่าเฮาจะต้องทำงานเพื่อเป็นไปตามใจของเราปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาความรู้สึกตัวกูของกูไปผูกติดกับงานคือมีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นงานของฉันงานนี้คือตัวฉันถ้างานล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นล้มเหลวไปตัวถ้าไผมาตำหนิงานก็ถือว่าตำหนิตัวฉันไปตัวเพราะฉะนั้นภัยจะมาตำหนิฉันมาได้การทำแบบติดยึดอย่างนี้ทำให้จิตใจเหนื่อยไปกับงานตัวคนส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเป็นงานของฉันความคิดแบบนี้แม้ทำให้ตั้งใจทำก็จริงแต่ว่าอาจจะทำเมื่อเป็นการทุกข์ใจไปตัวเวลาทำก็เกรงเพราะกลัวว่าถ้างานบัดดีตัวเองจะถูกต่อว่าเสียหน้าเสียตาบัดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงอยู่ปุถุชนย่อมต้องการแรงจูงใจหรือผลตอบแทนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามตัวมาถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นเรื่องน่าพอใจก็รอดตัวไปแต่ถ้ามาน่าพอใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะมีตัวตนเป็นผู้ทุกข์เราควรทำงานอย่างวางจิตวางใจชนิดที่ว่าไปถึงขั้นที่ไม่มีความยึดติดว่าเป็นของฉันหรือไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันเป็นผู้กระทำถ้าสำคัญมั่นหมายว่างานเป็นของฉันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าไปสำคัญมั่นหมายว่า

0: ฉันเป็นผู้ทำก็ทุกข์เหมือนกันคือทุกครั้งที่มีของฉันหรือมีตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็จะต้องมีฉันเป็นผู้เหนื่อยแทนที่จะหันแก่ความเหนื่อยเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากลับไปยึดว่าความเหนื่อยนั้นเป็นของฉันฉันเป็นผู้เหนื่อยการปล่อยให้ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเกิดขึ้นมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายบ่ใช่แต่ในเวลาทำงานตะอันเวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาประสบกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเวลาไม่สบายถ้าเรายึดติดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแทนที่จะหันความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลามีดบาดนิ้วถ้าเราทำความรู้สึกในใจว่ามีดบาดนิ้วจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่พอไปคิดว่ามีดบาดฉันต้านขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเจ็บนักมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันเพราะการที่มีตัวฉันมีตัวกูออกมารับอารมณ์ต่างๆทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายเวลาเดินทางไกลแทนที่จะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยกลับรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเหนื่อยคือบ่ใช่เหนื่อยแต่กายแต่ใจหรือว่าตัวฉันนั้นเหนื่อยด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะหันได้ว่าที่เหนื่อยนั้นก็คือเหนื่อยกายแต่ใจไม่จำเป็นต้องเหนื่อยด้วยเมื่อไม่ได้เอาตัวตนออกไปรับหรือเป็นเจ้าของความเหนื่อยด้วยก็สามารถที่จะเดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักความเหนื่อยเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะไม่ได้ปรุงแต่งตัวตนที่ออกไปรับความเหนื่อยจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติเข้าไปกำกับใจเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะสติเนี่ยทำเมื่อเราหันอารมณ์ต่างๆแต่มาเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นๆหรือเอาอารมณ์นั้นมาเป็นตัวของตนเองเขาจำเป็นต้องใช้สติเข้าไปกำกับเวลาทำงานสตินั้นตรงกันข้ามกับตัณหาคนที่ทำด้วยตัณหาลามกคนที่ทำด้วยตัณหาราคะหรือความอยากจะมาเข้าใจหรือรู้สึกถึงความโปร่งเบาในเวลาทำงานได้พอจิตคอยแบกความอยากได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับปัจจุบันจะมีแต่การทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานเหมือนเดียวกันกับเวลาเดินถ้าเราเดินอย่างมีสติจะมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินการงานต่างๆสามารถที่จะเป็นเวทีหรือโอกาสเพื่อเอาหูจักปล่อยวางตัวตนมายึดติดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราคือทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองพระพุทธศาสนานั้นมองว่างานนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนได้แห่งตนคือประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจิตใจไปพร้อมกันงานสามารถบ่มเพาะหรือเสริมสร้างคุณภาพกายภายในจิตใจของเราได้ตัวบัดใจแค่สร้างสรรค์สิ่งภายนอกต่ออันถ้าทำงานด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องงานก็จะสำเร็จส่วนคนทำก็จะมีความสุขตัวเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมงานที่สร้างสรรค์นั้นช่วยสร้างโลกขึ้นหน้าอยู่แม้จะทำงานเล็กๆแต่ก็ควรระลึกว่าเราได้มีส่วนสร้างสังคมและสร้างโลกตัวเองพร้อมกันนั้นก็พึงตระหนักว่า งานที่เฮาทำแต่ละขณะนั้นมีส่วนในการสร้างความเจริญงอกงามคือเกิดขึ้นกับชีวิตด้านในไปตัวทัศนคติแบบนี้ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานส่วนใหญ่เพราะผู้คนมักหันว่าแค่ว่างานการทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกแต่บ่คิดว่างานสามารถทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมหรือทำให้เกิดความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้ตัวงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตนควบคู่กับประโยชน์ท่านงานสามารถที่จะสร้างโลกให้สวยสดงดงามพร้อมๆกับการบ่มเพาะชีวิตด้านในให้พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ด้วยความสุขบ่มีภัยในโลกนี้ที่ได้เงิน20ล้านมาเปล่าๆฟรีๆได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างหรือเสียหลายอย่างดังนั้นก่อนที่อยากจะได้อันอย่างถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นและเราพร้อมหรือยังที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปความหันแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือเป็นลักษณะนิสัยที่หันได้ชัดที่สุดของมนุษย์ทุกคนแต่ความหันแก่ตัวบ่ใช่สิ่งเลวร้ายไปหมดอย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตทุกชีวิตบอกว่าคนสัตว์พืชมีหน้าที่ประการแรกสุดคืออยู่รอดให้ได้เพื่อแพร่พันธุ์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความหันแก่ตัวหรือนึกถึงตัวเองก่อนโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดถ้าบ่มีความหันแก่ตัวก็อาจจะไม่มีแรงขับเพื่อไปแข่งขันหรือไปแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นมาจนสำเร็จความหันแก่ตัวทำเมื่อเรามีความสุขที่ได้เสพได้ครอบครองบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและอำนาจยิ่งได้เสพและครอบครองนักตาใดก็ยิ่งมีความสุขนักตาอันทุนนิยมและบริโภคนิยมมีเสน่ห์กับผู้คนเพราะมันตอบสนองความหันแก่ตัวและปรนเปรอความสุขประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างใดก็ตามพอความหันแก่ตัวเป็นตัวการสำคัญทำให้ผู้คนเป็นทุกข์ก็ต้องสูญเสียทรัพย์หรือพลัดพรากจากชื่อเสียงจากอำนาจแฮมปายบปอยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างบ่มีที่สิ้นสุดและเป็นแรงขับทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเมื่อบ่สมหวังทั้งความโลภและความโกรธเกลียดล้วนเป็นไฟเผาลนจิตใจดังนั้นยิ่งหันแก่ตัวนักตะใดก็ยิ่งตุกนักตะอันแต่คนเฮาบ่ได้มีความหันแก่ตัวตะอันลึกลงไปในจิตในใจของเฮายังมีความหันอกหันใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเสียสละและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าคุณธรรมธรรมชาติส่วนนี้เองที่ทำให้เฮามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ส่วนรวมแม้ตัวเองจะลำบากหรือสูญเสียทรัพย์การที่เฮาภูมิใจเมื่อได้ทำความดีแม้บ่ได้รางวัลหรือคำสรรเสริญก็เพราะเรามีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งหมดธรรมชาติส่วนนี้ทำให้เราสามารถมีความสุขได้โดยบ่ต้องเพิ่งทรัพยศอำนาจเป็นความสุขทางใจที่ประณีตและลึกซึ้งกว่าความสุขอย่างแรกศาสนามีความสำคัญกับมนุษย์ก็เพราะว่าตระหนักถึงธรรมชาติส่วนนี้ของมนุษย์แถมทั้งยังสามารถนำปามนุษย์เข้าถึงความสุขทางใจได้ตัวเองธรรมชาติที่เป็นความหันแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวขั้นแรกของจิตใจถัดจากนั้นลงมาคือธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมหรือความใฝ่ดีจิตใจของคนที่มีความหันแก่ตัวนักบ่ว่าจากการกล่อมเกลาเลี้ยงดูหรือจากการดำเนินชีวิตที่ผิดทาง ย่อมมีเปลือกหรือผิวขั้นแรกที่หนาจนยากที่คุณธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้ส่วนคนที่มีความหั่นแก่ตัวน้อยเปลือกหรือผิวขั้นแรกจะบางเปิดโอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่ายคุณธรรมหรือความใฝ่ดีนั้นแสดงตัวออกมาได้ด้วยหลายสาเหตุประการแรกคือเมื่อหันหรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาหรือความปรารถนาดีนั้นย่อมทนเฉยได้ยากเมื่อหันผู้อื่นกำลังประสบกับความทุกข์คนธรรมดาย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากเมินเฉยตีล้มป่วยต่อหน้าเขาและเขาย่อมลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าจะต้องเสียงานเสียการก็ตามแต่ถ้าความหันแก่ตัวมีนักเมตตาย่อมมามีพลังปอที่จะฝ่าเปลือกขั้นแรกซึ่งหนากระด้างออกมาได้เว้นเหตุแต่ว่าความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นดังกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนยามนั้นเปลือกหนาของผู้คนจำนวนนักถูกกระเทาะออกเปิดช่องให้ความดีได้พรั่งพรูออกมาจนเกิดคลื่นน้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบทุกข์อย่างบ่เคยมีมาก่อนเมตตาและความเสียสละของคนเป็นปันอาจจะถึงเรือนเหมือนด้วยซ้ำไปมีพลังถึงขั้นเอาชนะความกลัวและรักความสบายเอาชนะความรักความสบายและสามารถไปกินไปนอนอยู่ข้างศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือช่วยให้พวกเขากลับบ้านพาให้พวกเขากลับบ้านพลังแห่งความดีที่มีอยู่ในใจนั้นสามารถไปกินไปนอนในที่ประสบอุบัติเหตุการเกิดขึ้นสึนามินั้นไปนอนที่ฮันใดโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจไปช่วยกอบกู้อันอย่างต่างๆนานาที่มันสูญเสียไปคุณธรรมหรือความดีย่อมมีพลังจนสามารถฝ่าเปลือกนอกออกมาได้เมื่อผู้อื่นทำความดีกับตนอันธพาลที่ชอบแกล้งเพื่อนรุ่นน้องแต่เลิกนิสัยดังกล่าวหลังจากที่รุ่นน้องช่วยเหลือเขาในยามตกยากลำบากโดยบ่ได้แสดงความโกรธเกลียดเลยโจรผู้ร้ายซึ่งกำลังปล้นจี้เอาทรัพย์จากเหยื่อเปลี่ยนท่าทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับตำรวจที่เผอิญเดินผ่านมาหันเหตุการณ์ความดีของคนคนหนึ่งสามารถปลุกเร้าความดีของคนแห่งคนหนึ่งฮึดตื่นขึ้นมาและมีพลังจนสามารถเอาชนะความหันแก่ตัวหรือความชั่วได้บ่ว่าจะเลวสักแค่ไหนความใฝ่ดีก็ยังมีอยู่ในใจเขาแต่อาจจะลับไหลหรือว่าสงบกันแม้กระนั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาและแสดงตัวออกมาเพื่อปรากฏได้หากถูกกระตุ้นเราด้วยความดีที่ทรงพลังแห่งคนหนึ่งอันที่จริงนั้นบ่ต้องถึงกับมีผู้อื่นมาทำความดีตัวเพียงมีแค่คนหันหรือว่าคนยอมรับในความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ความใฝ่ดีมีพลังจนกลายเป็นคนใหม่ได้นักเรียนที่เกเรเหลือขอจนครูแทบจะหมดหวังสามารถเปลี่ยนละออนเป็นคนว่าง่ายตั้งใจเรียนได้เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่างของเขาซึ่งคนอื่นมองบ่หันการชื่นชมความดีของไผ่สกลแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวเพื่อดีสมกับคำชื่นชมแต่ก็สามารถปลุกเร้าความฝ่ายดีในใจเขาเพื่อมีพลังจนเปลี่ยนนิสัยได้ครูที่ติดกับการพนันจนถึงกับขนาดตั้งบ่อนหน้าโรงเรียนก็เลิกนิสัยดังกล่าวและกลายเป็นครูที่น่าเคารพศรัทธาได้พอได้ยินในอำเภอกล่าวสรรเสริญครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้ตอนนั้นจะรู้สึกอับอายแต่ก็ทำให้ความอยากเป็นครูดีเกิดมีพลังต่อสู้ขึ้นมา จนเอาชนะนิสัยติดการพนันได้ในยามที่จิตของเฮามีความสงบมีปีติหรือเป็นสมาธิกุศลภาวะดังกล่าวสามารถปลุกคุณธรรมหรือความใฝ่ดีให้มีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อบุคคลได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดหากจิตน้อมสู่ความสงบความหันแก่ตัวจะลดลงความปรารถนาดีก็จะบังเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นผู้อื่นทำความดีต่อกันปีติที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหนุนเสริมเพื่อเกิดความใฝ่ดีมีพลังจนสามารถชำแรกแทรกเปลือกขั้นแรกออกมาได้อย่างใดก็ตามจิตของเฮาบ่ได้มีธรรมชาติเพียงสองชั้นหรือสองระดับตานลึกลงไปยังมีธรรมชาติชั้นที่สามซึ่งถือได้ว่าอยู่กลางใจได้แก่สภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดถือในตัวตนเป็นสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นหมดไปเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสรรพสิ่งจิตอยู่เหนือการแบ่งขั้วหรือการมองโลกเป็นขั้วตรงกันข้ามบอกว่าดีชั่วสุขทุกข์การได้การเสียการเกิดการตายดังนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับความผันผวนปรวนแปรหรือความพลัดพรากสูญเสียเป็นสภาวะที่อยู่เหนือโลกธรรมบ่ว่าการได้หรือการเสื่อมจากยศจากลาภจากสุขสรรเสริญสภาวะดังกล่าวมีชื่อเรียกแห่งอย่างหนึ่งว่าโลกุตระท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเรียกกันว่าสภาวะของจิตว่างสภาวะดังกล่าวเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์คนเฮาสามารถประจักษ์ได้ดังมีพุทธพจน์ว่าอริยะโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนและแห่งอย่างหนึ่งบอกว่าจิตนั้นประพัสสอนคือจิตงดงามแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังแม้แต่โจรหรือฆาตกรก็มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่แต่ความหันแก่ตัวคัดขวางไว้จึงไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ขณะที่คนดีจำนวนบ่น้อยก็ติดอยู่ในความดีและยึดมั่นอยู่ในตัวตนจึงบ่สามารถประจักษ์ซึ่งโลกุตระสภาวะได้แต่ก็บ่เจ้าว่าไม่สามารถสัมผัสได้เลยยามที่จิตว่างจากกิเลสคลายความยึดติดในตัวตนมีสติหูตันในการสัมผัสและเวทนาจนตัวตนมาอาจจะเกิดขึ้นได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็สามารถปรากฏหรือสัมผัสได้แม้ชั่วขณะท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าอันนี้คือนิพพานน้อยๆคำว่าจิตวิญญาณกล่าวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นจากธรรมชาติสองชั้นในที่สุดธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมกับธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือโลกและตัวตนพระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติทั้ง3ระดับลักอัตถะ3มีขึ้นเพื่อสนองความต้องการใน3ระดับของมนุษย์คือทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์หรือประโยชน์ปัจจุบันเน้นสิ่งที่จับต้องได้เป็นต้นว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมีอาชีพหน้าที่การงานมีสถานภาพทางสังคมสูงเป็นการตอบสนองธรรมชาติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนข้อที่2สัมปรายิกถประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเน้นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นต้นว่าความภูมิใจความอิ่มใจเพื่อส่งเสริมธรรมชาติที่ใฝ่ดีมีคุณธรรมและปรมัตถประโยชน์เป็นข้อที่3เป็นจุดหมายสูงสุดมุ่งที่การเสริมสร้างธรรมชาติส่วนที่3นี้ให้ประจักษ์แจ้งความทุกข์ของมนุษย์กล่าวโดยสรุปเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้านทำให้ติดอยู่ในเปลือกชั้นแรกหรือบ่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติขั้นที่2 เพื่อเข้าถึงสภาวะที่อิสระโปร่งโล่งแจ้งอย่างแท้จริงหน้าที่ต่อชีวิตที่แท้จริงแล้วบ่ได้มีเพียงเพื่อรักษาตัวตนให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ตระอันหากยังต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์และนำปาตัวเองเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะสร้างให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนี่ละคือคุณธรรมในใจของมนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์เราแต่ละท่านแต่ละคนมีคุณธรรมอยู่กับตัวกับตนมีคุณธรรมอยู่กับจิตกับใจสังคมของมนุษย์เราก็คงจะบ่เดือดร้อนถึงขนาดนี้ที่สังคมเดือดร้อนดังที่เราต่างหลายหันอยู่ณปัจจุบันวันนี้ก็เพราะว่าเราขาดศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมห่างหายจากใจของมนุษย์มันมีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเราเกิดมาเป็นคนพอพัฒนาจากความเป็นคนแล้วเราก็มารักษาศีล5อันนี้เราก็มีเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเป็นธรรมะของมนุษย์เรียกกันว่ามนุษยธรรมคนมีศีล5นี้อันนี้เป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบจิตใจที่สูงส่งเรียกกันว่ามนุษย์มณะบวกอุสะแปลว่าผู้มีใจสว่างมีใจสูงทีนี้ถ้าหากต้องการยกฐานะตัวเองจากความเป็นมนุษย์เอายกขึ้นมาเป็นเทวดาก็คือมีเทวธรรมสองอย่าง 1. หิริความละอายแก่ใจถ้าจะทำบาปก็อายโอตปะความเกรงกลัวต่ออำนาจของบาปกลัวว่าถ้าหากว่าทำบาปไปแล้วบาปนั้นก็จะกลับกลายมาตอบย้อนสนองหมู่เฮาก็เฮาจะได้รับผลแห่งบาปแห่งกรรมนั้นซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนก็รับทราบกันดีในเรื่องนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายนอกเหนือจากที่จะเป็นเทวดาคือมีเทวธรรมหิริและโอตปะละอายใจเมื่อจะทำบาปเกรงกลัวต่อผลของการทำบาปถ้าหากต้องการยกฐานะตัวเองขึ้นเป็นพระพรหมก็ต้องมีเมตตาธรรมความเมตตากรุณามีเมตตาธรรมในเบื้องต้นคือว่าปรารถนาดีต่อคนอื่นกรุณาธรรมคือความรักคนอื่นต้องการให้เปิ้นประสบความสำเร็จที่ดีในชีวิตมุทิตาธรรมพรอยยินดีเมื่อคนอื่นเปิ้นได้ดีบายิชาคอยนวลเปิ้นสุดท้ายก็เฮือเฮานั้นมีอุเบกขาธรรมบางอย่างบางประการที่มันบ่เป็นไปดังใจของเฮาก็ระงับดับย่างมันไปเหียอย่าไปมีความหู้ซึกเคืองขุ่นหรือว่าแค้นอาฆาตมาดร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งบ่ต้องคิดอย่างนั้นละอันนี้ถ้าหากมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็จะกลายเป็นพระพรหมพระพรหมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดละคำว่าพรหมแปลว่าผู้ใหญ่คนที่มีพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ใหญ่เต็มที่ละขอให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้คิดได้พิจารณาตามนี้วันก่อนนั้นก็มีโยมท่านหนึ่งคือคุณโยมแม่วิไลชัยเลิศอันนี้จากบ้านแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดเพิ่นก็บริจาคปัจจัยมาจำนวน200บาทร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน100บาทและก็ร่วมทำบุญตานเตียนเก้าวัดแห่ม100บาทอนุโมทนาขอบคุณครับคุณโยมแม่วิไลชัยเลิศเนอญาติโยมท่านใดจะปากันร่วมอนุโมทนาทำบุญในการจัดสร้างบ้านใหม่เพื่อมอบเพื่อแก่คนยากจน ในอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนก็ขอท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจบริจาคปัจจัยร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันได้อาตมาภาพปีติยินดีที่จะรับสายทานสะพานบุญจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอย่างใดก็โทรศัพท์มาหากันได้เนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละ หรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
1: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีขับเคลื่อนนโยบายการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยประชากรกว่า280ล้านคนตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงาน Business Forum กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศพร้อมเข้าพบเลขาธิการอาเซียนณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวชูประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชูจุดเด่นของจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกและประเพณีแห่ไฟมงเมงให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกร พร้อมย้ำความสำคัญของความร่วมมือในพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดยโสธรมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างรายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: กรมป่าไม้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือรับมือน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายหลังเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
8: นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย6แม่ทำแม่สลองได้เฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำสาย3จุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งเบื้องต้นจุดที่1บริเวณชุมชนไม้ลุงขนระดับน้ำสายได้ลดลงต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำท่วมเข้าเขตชุมชนซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอบจ.เชียงรายเตรียมพร้อมทรายบรรจุกระสอบและรื้อเศษสวะกีดขวางทางน้ำจุดที่2บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่องและยังระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและจุดที่3บริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมสถานการณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันจันทร์แฮมเลอร์เนอร์นะครับผมอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับผมช่วงนี้นะครับผมหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือบ้านเฮายังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝุ่นตกหนักเนาะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดแต่ว่านี่บ้านใครฝุ่นตกพองนะครับผมหลายพื้นที่น่าจะมีฝุ่นตกพอสมควรเลยล่าสุดเลยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้มีการประชุมนะครับผมรวมกับสำนักงานป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยทั้ง17จังหวัดภาคเหนือของเฮาเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าหลายจังหวัดนะครับผมที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเจียงไฮ้เพชรบูรณ์หรือว่าเจียงใหม่นะครับผมสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ปภ.ก็ยังคงกำชับนะครับผมหือทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีโอกาสฝุ่นตกหนักในตลอดคืนแล้วก็ตลอดเดือนนี้นะครับผมสิ่งสำคัญคือหน่วยงานนะครับผมได้รับคำสั่งให้นำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์นะครับเข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้ามาต้องรอคือเกิดเหตุนะครับผมจึงจะเข้าไปเนาะพร้อมกับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครแล้วก็หน่วยกู้ภัยเพื่อที่จะสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังเน้นการแกะแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนผ่านเซลล์บรอดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุชุมชนนะรวมถึงผู้นำชุมชนเพื่อให้ผู้ทุกคนนะครับผมได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงหัวใจสำคัญก็คือการรับมือครั้งเนี้ยต้องสร้างความตระหนักรู้นะครับผมแต่ไม่ตื่นตระหนกเนาะหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับผมขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกันเนอะเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ลงหน้าเลยเป็นห่วงกระเป๋าฉุกเฉินนะครับผมปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างปลอดภัยทุกคนนะครับผมจะได้เราช่วงนี้ฝากกันติดตามสถานการณ์กันสักหน่อยนะครับผมวันนี้เอาข่าวๆมาฝากกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นอกเราก็เตรียมรับมือภัยพิบัติจากธรรมชาติกันแล้วเรามาต่อกันแฮมเลิงหนึ่งดีกว่าในเรื่องของการใจหน้าจอของละอ่อนน้อยยุคดิจิทัลมาเดี๋ยวนี้หลายบ้านนะครับผมอาจจะคุ้นเคยกับละอ่อนน้อยละอ่อนน้อยติดถือนะโทรศัพท์มือถือพอการ์ตูนลิงเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอระหว่างรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวนั่นเองหรือหลายคนเนาะผู้ปกครองก็ไม่ค่อยมีเวลาหือละอ่อนก็เปิดทีวีนะเปิดโทรศัพท์ของละอ่อนน้อยพอหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแต่ทราบก่อนท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังต้องทราบข้อมูลนี้เนอะคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าร้อยละ93แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับโลกออนไลน์เกือบ8ชั่วโมงต่อวันเลยตีหน้าเป็นโฮงนะครับผมยิ่งกว่านั้นก็คือละอ่อนน้อยตั้งแต่เกิดเนี่ยนะจนถึง2ปีกว่า 70% เลยนะครับใช้เวลาอยู่ในหน้าจอนะครับเกินวันละ1ชั่วโมงทางทีแพทย์บัตรแนะนำเฮอร์ปินจะอีนเนาะกรมการแพทย์นะครับระบุว่าการใช้หน้าจอมากจนเกินไปอาจส่งผลถึงพัฒนาการของละอ่อนน้อยนะด้านร่างกายอารมณ์ภาษาสมาธิแล้วก็การเรียนรู้นะนะมีปัญหาเนอะนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสายตาโรคโอนนะครับผมการนอนหลับเนี่ยและการนอนเพียงพอรวมถึงการเสพติดหน้าจอในอนาคตโดยที่สำคัญเลยละอ่อนนะครับยังต้องเผชิญกับภัยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่อิงนะครับการติดต่อจากคนแปลกหน้าเนื้อหาเหมาะสมอีนะหรือแม้แต่การพนันออนไลน์ก็ตามคุณหมอเป็นย้ำนะครับว่าการดูแลละอ่อนในยุคดิจิทัลเนี่ยมันได้ห้ามเหือใจเทคโนโลยีเด็ดขาดแต่สิ่งที่เราจะต้องมาอู่กันนะครับในวันนี้ก็คือการดูแลนะครับผมกลั่นกรองสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับผมเพื่อละอ่อนน้อยปลอดภัยกันสักหน่อยสำหรับคำแนะนำสำคัญนะครับผมขอแรกเลยนะครับเด็กอายุประมาณต่ำกว่า2ปีบ่ควรใจหน้าจอนะครับผมเพราะว่าวัยเนี่ยสมองกำลังเรียนรู้นะครับผ่านการสัมผัสการอู่การลิ้นแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างการจ้องหน้าจอเพียงสื่อสารทางเดียวเนี่ยจึงแบบเหมาะสมนะครับผมแบบสามารถทดแทนการเรียนรู้จากโลกภายนอกใดแต่เนอะข้อสองนะครับผมบอกว่าละอ่อนน้อยนะครับผมอายุต่ำกว่า6ปีควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยทุกครั้งนะครับเนื้อหาติมเหมาะสมหรือการจำกัดนะครับในเรื่องของเวลาการใช้งานน้องปล่อยเหินนั่งโทรศัพท์ตามลำพังปินเวลามึนๆเนอะต่อมาก็คือเลิกสิ่งที่จอยเสริมสร้างความรู้นะว่าจะเป็นนิทานเพลงสำหรับเด็กและว่าสื่อการศึกษาหลีกเลี่ยงการดูการ์ตูนที่เปลี่ยนภาพรวดเร็วเพราะอาจจะทำให้ละอ่อนน้อยนะคุณชินกับการถูกกระตุ้นติดรวดเร็วจนมีปัญหาในเรื่องของสมาธิสั่นในอนาคตนั่นเองข้อ4นะครับผมงดใช้หน้าจอก่อนนอนเนอะเพราะว่าแสงมันจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่จะช่วยในการนอนหลับทำให้ละอ่อนน้อยหลับยากหลับประสานิด
ตื่นรับๆตื่นตื่นมันบ่สดชื่นนะครับผมที่สําคัญเลยผู้ปกครองควรจะพูดคุยกับลูกนะครับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยบ่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอู่กับใครที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วก็หากพบสิ่งผิดปกติจะต้องมาบอกผู้ใหญ่นะครับนอกจากการลดเวลาหน้าจอแล้วสิ่งสําคัญก็คือการเพิ่มเวลาคุณภาพกับลูกเนาะว่าจะเป็นการอ่านนิทานด้วยกันต่อบล็อกเนาะวาดรูปเล่นกีฬาปลูกต้นไม้หรือเป็นกิจกรรมในครอบครัวนั่นแหละครับผมเพื่อที่จะได้พัฒนาสมองพัฒนาภาษาพัฒนาอารมณ์แล้วก็ความสัมพันธ์ทีมีกับครอบครัวเนาะก็จะได้ดีขึ้นหลายครั้งนะครับผมโทรศัพท์มือถืออาจจะช่วยให้เด็กเงียบได้ชั่วคราวนะแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับเพิ่มแต่แล้วก็คือเด็กอยากได้เวลาอยากได้ความฮักแล้วก็การเอาใจใส่ของครอบครัวมากกว่าเพราะช่วงวัยเป็นช่วงวัยเราอ่อนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาตีสมองเติบโตเร็วที่สุดนะครับผมสิ่งที่ได้รับในวันนี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตในวันข้างหน้าเนอะก่อนอันเฮาจะฮือเราอ่อนน้อยนะดูในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับผมอยากจะต้องพิจารณาเนาะเวลาแล้วก็สื่อต่างๆที่อยู่ในหันเนาะความเหมาะสมต่างๆเพื่อที่จะได้ป้องกันฮือเราอ่อนน้อยพัฒนาในเรื่องของทักษะต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของงานสำคัญของจังหวัดละปูนมาฝากกันสักหน่อยนะใครเคยไปแล้วพองนางงานล้ำใหญ่บ้านเฮานั่นเองยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับผมลำพูนเปิดเทศกาลล้ำใหญ่และหอการค้าแฟร์เตอร์ที่18และเนอฉลอง40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนเดินหน้าส่งเสริมล้ำใหญ่คุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวในจังหวัดละปูนเฮาครับผมเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาละเนอที่บริเวณบ้านแม่สารประแดดถนนลำพูนดอยตินะครับตีตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนมอบหมายให้ท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเป็นประธานเปิดเทศกาลล้ำใหญ่และหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดละปูนเตอร์ที่18ประจำปี2569นะครับผมเติร์นยิ่งออกเป็นงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนโดยซึ่งหอการค้าจังหวัดละปูนนะครับจัดขึ้น 1-12 สิงหาคมนะครับผมไปแอลกันไดเนอร์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายลำไยแล้วก็สินค้าเกษตรพรมโอกาสทางการตลาดแล้วก็ช่วยเหลือนะครับผมในเรื่องของราคาสินค้านะครับแล้วก็ยกระดับสินค้าเกษตรสู่พอว่าสินค้าอันมูลค่าอีเนาะสูงนะครับผมและกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานของจังหวัดละปูนโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเพิกผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมแล้วก็มีท่านณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องไปร่วมกันอย่างคึกคักงานในครั้งนี้นะครับผมมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและก็สนับสนุนการจำหน่ายลำไยและก็สินค้าเกษตรของจังหวัดละปูนเปิดพื้นที่สร้างโอกาสนะครับการตลาดแก่เกษตรกรผู้ประกอบการและก็ผู้มีสินค้าเด่นของจังหวัดนะครับพร้อมนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตสู่เกษตรมูลค่าสูงสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแถมยังนะครับผมก็ถือเป็นวาระสำคัญในการจะเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดละปูนของเฮาซึ่งเวลาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมชาติประชาชนเพื่อรวมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องจังหวัดละปูนของเฮาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนเนาะภายในงานนะครับผมมีนิทรรศการด้านการเกษตรแล้วก็แสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมกิจกรรมต่างๆนะครับผมรวมไปถึงมีสินค้าจากผู้บริโภคนะจากผู้ประกอบการแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมความบันเทิงบนเวทีต่างๆตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการมีประชาชนในพื้นที่เนาะแล้วก็มีหลายคุณเนาะถึงแม้จะอยู่ต่างอำเภอกันก็มาแอลกันเนอะจังหวัดก็หันนะครับผมมีคุณเข้าออกเนอะจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดละปูนเฮาอย่างเข้มแข็งแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับผมใครที่ไปมาแล้วนะครับอย่าลืมเช็คอินนะเราก็เชิญชวนนอกใครติ๋มอย่างเดี๋ยวไปเตอไปเดี๋ยวตั้งแต่กลางวันของกินก่อนหลายใครจะไปดูคอนเสิร์ตนะใครจะไปจอยปีกเกษตรกรไปซื้อของไปอุดหนุนกันได้หมดเลยนะครับผมตั้งแต่ตอนเจ้าเลยนะกลางวันก็ไปกันได้ซบให้ยังกินตอนกลางวันเนอะแล้วก็ตอนแรกก็ไปสังสรรค์กันนะครับผมไปพอด้นตีนะแล้วก็ไปกินข้าวแรงกันที่หันก็ได้เนอะจะได้เราฝากกันไว้ตัวนะครับกับงานนี้เลยนะงานประจำปีคอนเสิร์ตลำพูนนะครับผมเทศกาลล้ำใหญ่และหอการค้าแฟร์เตอร์ที่18นะครับผมไปแอลกันเนอะใครปะก็เอิญกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอะไปติดตามข่าวรอบประเทศของเฮาครับตีคล้องร้องข่าวการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลและครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เ พื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะหลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตะหลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แหละครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวม พร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 Mcot HDสำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ Facebook ถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำเลยครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้น ก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำนึงถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี
1: ้อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26